0: จากการรักษาความปลอดภัยสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อ ็กล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจ

0: ยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
3: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีเพียงน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

0: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
5: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีกิสถาน3-2เก็บชนะแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีกิสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลก ขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน World Taekwondo ภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณัฐธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Five Shape สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจัดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยะชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power Volleyball Club GLO Miracle นครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
8: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรค อายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugromthai และ www.saranugromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิการรักษาเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฟรีใน72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปฏิเสธหรือบังคับเซ็นยินยอมจ่ายเงินเองมีความผิดตามมาตรา36พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณหมอคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
2: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับเนี่ยก็เป็นกลไกที่มีมานานแล้วนะครับก
1: ็
2: เริ่มจากปี2560นะครับซึ่งตอนนั้นมติครม.นะครับเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาฟรีในโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ในปี60ช่วงเดือนเมษายนตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้การเดินทางของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงสมัยโควิดนะฮะก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของคนไข้ที่เป็นติดโควิดใช่ไหมครับก็สามารถเข้ารับบริการรักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตรงส่วนนั้นพ
1: ู
2: ดง่ายๆคือไม่เอาสิทธินะครับในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยติดโควิดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปที่มาตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้พอเราพัฒนามานานขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดก็ลดลงใช่ไหมฮ
1: ะ
2: เราก็เลยมีการรวบนะครับการบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องของยูเซฟนะครับยูเซฟก็คือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองระบบเลือดระบบหายใจก็แล้วแต่ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือทันทีเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศมา4ฉบับด้วยกันนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็มีเรื่องของการอัตราค่าบริการแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีหลากหลายชี้ทั้งในการเล็กเล็กในการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีอยู่เสพโควิดด้วยอีกเป็นอีกฉบับหนึ่งก็ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยรวบรวมนะครับกฎหมายทั้ง7ฉบับทั้งฝั่งของโควิดนะครับทั้งฝั่งของยูเซฟปกติเข้ามารวมเป็นฉบับเดียวกันเพ
1: ื
2: ่อความง่ายในการที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการอ้างอิงในการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลกับกองทุนที่เกี่ยวข้องครับก็เลยมีการรวบกันมาและจะมีการปรับระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับคือเวลาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็จะขาดญาติหรือผู้ดูแลใช่ไหมฮ
1: ะ
2: อาจจะมีคนอื่นที่เรียกว่าผู้จัดการแทนที่จะมารับเรื่องนะครับแทนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแทนผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะไม่มีสติในการทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีการปรับให้ผู้ป่วยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ว่าเขาเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นวิกฤตนะแต่โรงพยาบาลมองว่ามันไม่วิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก
1: ็
2: สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับก็เป็นการระบบการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเรื่องของปรับปรุงรายการบัญชีนะครับและอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับในทุกรายละเอียดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมดครับ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอคะมติในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยไหม
2: ครับจริงๆแล้วเรื่องของเก็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยเป็นออกตามมาตรา36นะครับตามพรบสถานพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะแต่ว่าในมติครม.ที่ให้ไว้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2560เนี่ยก็ให้อินโวลรวมภาครัฐด้วยครับครับ
1: ก็เท่ากับว่าทางภาครัฐและเอกชนเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยที่ไหนนะครับก็สามารถไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งครับ
1: ค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการชี้วัดว่าอาการป่วยระดับไหนถึงเข้าข่ายฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอ
2: ครับจริงๆแล้วอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กำหนดเป็นชื่อโรคเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันจะกำหนดเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะครับประมาณ6กลุ่มอาการด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาการแรกนะครับเนี่ยการได้เจ็บจุดเสพใต้เช่นมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราเรียกว่าหัวใจหยุดเต้นทางเดินหายใจอุดกั้นสมบูรณ์สมองขาดเลือดรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่1 นะครับที่เข้าข่ายก็จะประเมินเป็นวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับกล
1: ุ่
2: มอาการที่2นะครับที่จะพบก็คือในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังเช่นภาวะโรคหอบหืดขั้นรุนแรงเฉียบพลันน้ำท่วมปอดอักเสบรุนแรงจนร่างกายขาดออกซิเจนตัวเขียวคล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
2: กลุ่มอาการที่3นะครับที่เราวิเคราะห์เป็นอยู่เสร็จก็คือซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเช่นภาวะโรคการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกจากการเสียเลือดรุนแรงหรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเสียดพันรุนแรงมักมีอาการเล้าที่แขนด้านซ้ายกรามหรือหลังนะครับอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียดพันหรือว่า heart attack ใช่ไหมฮ
1: ะ
2: หรือหลอดเลือดหัวใจตีบหรือก็แตกเป็นต้นอย่างนี้นะครับกลุ่มอาการที่5นะครับที่เราพบกันก็คือเรื่องของแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดจาไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับพวกหลอดเลือดหัวใจสมองเสียดพันหรือว่า stroke ใช่ไหมครับทั้งชนิดตีบแตกและอุดตันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนะครับและอาการอื่นๆนะครับที่มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจระบบหมุนเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็ระบบสมองที่แพทย์ประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องของฉุกเฉินวิกฤตที่อันตรายเสียชีวิตได้อย่างทันทีครับแพทย์ก็จะมีการประเมินตามโปรแกรมที่สปช.กำหนดไว้หากประเมินแล้วเข้ากลุ่มอาการทั้ง6กลุ่มอาการดังกล่าวก็ถือเป็นโอกาสพวกวิกฤตหรือสีแดงที่ผู้รับบริการนะครับอาจจะรับการรักษาทันทีโดยที่โรงพยาบาลจะไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีครับ
1: ทีนี้คุณหมอคะเราจะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรคะถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกนี้ค่ะหรือว่าพยายามผลักภาระให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายโรงพยาบาลก่อนกำหนดเนี่ยค่ะคุณหมอ
2: ครับคือการผลักภาระหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ป่วยจะได้รับการปฏิเสธสิทธิของเขาหรือการบอกว่าคุณเซ็นใบยินยอมได้ไหมให้จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะรักษาคุณนะอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้คือในประกาศในมติครม.ตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าการทำนิติกรรมนะครับที่จะให้พ้นจากหน้าที่นะครับเนี่ยการรักษาพยาบาลตามสิทธิของผู้ป่วยตามสิทธิยูเซฟเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทำนิติกรรมตรงนั้นมาห้ามเป็นถือว่าเป็นนิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินหนึ่งต้องรักษาหากท่านปฏิเสธไม่รักษานะครับเนี่ยท่านก็จะมีโทษค่อนข้างหนักครับโทษในมาตรา36เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน2หมื่นหรือ4หมื่นบาทจำต้องปรับเลยครับแล้วก็มีโทษจำคุกโทษอาญาทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมาตรการนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไหมคะเช่นประกันสังคมข้าราชการหรือต่างด้าวเนี่ยเท่าเทียมกันหมดไหมคะ
2: ครับมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยครับกับทุกคนที่มีบัตรประชาชนครอบคลุมทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทนะครับซึ่งมีอยู่48ล้านคนสิทธิ์ประกันสังคมนะครับที่มีอยู่ประมาณ 14-15 ล้านคนสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการที่มี 3-5 ล้านคนนะครับแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับมีประมาณ 800,000 คนเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ได้ตกหล่นที่ใครครับ
1: ค่ะคุณหมอคะการที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสชได้ค่ะครอบคลุมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ทุกประเภทไหมคะมีรายการยาควบคุมหรือว่ายกเว้นที่ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบเองไหมคะ
2: ครับส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นอาการวิกฤตนะครับโดยเราได้สรุปสาระสำคัญนะครับ บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายเข้าไปในเป็นมติครม.ในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดโรคค่ายาสารอาหารเส้นเลือดค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับค่าบริการโลหิตค่าวินิจฉัยค่าบริการส่งต่อทั้งหมดรวมอินโวทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็แล้วแต่ครับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอคะหากประชาชนหรือว่าญาติพบว่าถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาระหว่าง72ชั่วโมงแรกฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
2: ครับหากประชาชนนะครับเมื่อท่านรับประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งจะมีอันตรายต่อชีวิตเนี่ยหากโรงพยาบาลใช้เงื่อนไขในการเก็บเงินมาเป็นข้อต่อรองในการรักษาพยาบาลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อมติครม.ด้วยนะครับท่านสามารถแจ้งไว้ที่กรมสปสได้เลยนะครับที่หมายเลข02193700นะครับกรมสปสก็จะมีพนักงานเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามสิทธิของยูเซฟครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเดินหน้าติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการกำกับดูแลศูนย์ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เล่าประเด็น
6: ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายด้านเช่นน้ำประปาพลังงานไฟฟ้าการสร้างมลภาวะและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั่วกรุงเทพและพบว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งอยู่ในอาคารรวม43แห่งเช่นหน่วยงานภาครัฐธนาคารและเป็นรูปแบบอาคารเฉพาะอีก6แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่าแม้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะยังอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่พบการกักตุนน้ำมันแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาคารผังเมืองและสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำรายการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นทั้งมลพิษทางน้ำอากาศการระบายความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มี Data Center เหล่านี้อยู่ในพื้นที่
7: ช่วงก่อนมันไม่ได้ขออนุญาตก็จะเป็นแฝงอยู่ในตึกต่างๆตั้งอยู่ในอาคาร43แห่งแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่จริงก็คือ6แห่งซึ่งตอนนี้มีเปิดดำเนินการไปแล้ว3แห่งชะลอใบอนุญาตอยู่3แห่งก็ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันเรื่องปริมาณไฟในกรุงเทพยังขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเลยต่างจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ของให้ได้เห็นตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20 25นะที่ผ่านมาเราก็ทำเช็คลิสต์ความปลอดภัยขึ้นแล้วก็จะเช็คลิสต์มลพิษจากน้ำเดือนละ1ครั้งตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 ตั้งขึ้นตรวจเรียลไทม์เลยตั้งความร้อนเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อุณหภูมิโดยรอบนะเพราะมีคนกังวลว่าจะเกิดเออร์เบิร์นฮีทหรือเปล่าก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานนะจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงต่างตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่า
6: นอกจากมาตรการตรวจกำกับดูแลในภาพรวมแล้วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าเสริมว่าในส่วนของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เคยเกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางเสียงในช่วงตอนกลางคืนจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มเกณฑ์รายการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจาก Data Center เหล่านี้อย่างเข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
8: จากกรณีที่เราเคยได้รับการร้องเรียนครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนื่องจากมีการไปเทสเครื่องเจนนะครับที่จะเป็นใช้สำหรับไฟสำรองเนี่ยตอนคืนเลยทำให้มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของมลพิษทางเสียงในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็เลยไปเพิ่มว่าจะต้องมีการตรวจเสียงเนี่ยใน2ระดับคือเป็นเสียงแอมเบียนต์คือเสียงในสภาวะปกติ24ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน70เดซิเบลให้วัดเสียงในช่วงของเมื่อคุณเทสระบบเจนด้วยต้องรายงานมาเลยว่าจะเทสเจนวันไหนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเทสหนึ่งชั่วโมงน่าจะประมาณเดือนละครั้งแล้วก็ค่าเสียงเนี่ยจะต้องห้ามเกิน115เดซิเบลก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
6: จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแล Data Center ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการวางมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการวางแนวทางป้องกันสำหรับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะปีนี้เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานทั้งอุปโภคและทำการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
9: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโย
10: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบในบางพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางจุดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตามฤดูกาลนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักโดยยืนยันว่ายังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในทุกระดับทั้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดเพื่อมาดูแลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
11: ตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ยพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมาในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
10: ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของประชาชนโดยนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกล่าวว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้อย
12: และช่วงเดือนกันยาตุลารวมทั้งเดือนพิการเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแล้งหน้าเนี่ยเราจะมีน้ำบริหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ200ล้านซึ่งฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูต่อนะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราไม่มีปัญหา
10: ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตรนายมนัสเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมา แนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐรวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
13: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่จะทำให้น้ำน้อยอนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องมารัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร
10: การเตรียมความพร้อมเชิงรุกของจังหวัดนครราชสีมาในการกู้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นสถานการณ์เอลนีโญไปได้เพียงจันทร์วงศ์ทวีสุสวท.นครราชสีมารายงาน
4: ปิดท้ายที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นซ้ำเติมผลกระทบและการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การหนุนหลังบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยเฉพาะท่าเรือเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญในจังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนและบรรดาเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงพร้อมประกาศว่าเรือสินค้าของบริษัทขนส่งทางทะเลทุกแห่งสามารถสัญจรผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิท่อส่งน้ำมันสำคัญไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์รันเวย์และคลังแสงของซาอุดีอาระเบียด้านซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะเดียวกันทางการซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหลังจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 1,207 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตน้ำมันดิบทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียกับเมืองท่ายานบูเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมบริเวณชายฝั่งทะเลแดงหลังถูกโดรนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างเนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงสูงสุดถึงร้อยละ4หรือประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ประมาณ 5-6 สัปดาห์แต่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในเมืองท่ายานบูของซาอุดีอาระเบียและอีกประมาณ 5-7 วันเท่านั้นนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังแจ้งต่อองค์กรกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียลดลงจาก 10,900,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลือเพียง 6,200,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนแล้วทำให้ตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าหากซาอุดีอาระเบียยังไม่สามารถเปิดดำเนินงานท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกได้อีกครั้งประกอบกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญราคาน้ำมันดิบโลกอาจพุ่งสูงขึ้นจนแต่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ราว119ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลธนิกธนกรไพศาลรายงาน
14: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
15: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
16: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
17: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

0: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

ท่านฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงงานของดีเมืองราประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของพิธีพระราชทานรางวัลการแข่งขันนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระราชทานรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุใจเสียง912ถ่ายทอดเสียงโดยการถ่ายทอดเสียงอำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยพันเอกหญิงสมิตาอามินหัวหน้าสถานีวิทยุใจเสียง912ถ่ายทอดเสียงโดยและควบคุมเสียงโดยคุณสุรชัยเกียรติสูงเนินค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางระบบ FM 99.10 MHz AM 756 KHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะสำหรับในส่วนของพิธีพระราชทานรางวัลในวันนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่ขอนำเรียนคุณผู้ฟังในส่วนของกำหนดการกันก่อนค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับกำหนดการนะคะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะในส่วนวันนี้นาวันพระราชสวัสดีที่17กันยายน2569นะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังงานส่งไปมาในงานของดีเมืองนรานะส่วนร .5 ช่วงเวลา8นาฬิกา20นาทีนะคะเสด็จพระราชดำเนินถึงส่วนร .5 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส3จังหวัดนราธิวาสทหารตำรวจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสและ

กรเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระพลาพิธีนะคะประทับราชอาณารองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้วยเกียรติยศการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาประจำปี2569นะคะหลังจากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชอัธยาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานวัดกระจูดและการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในงานของดีเมืองนราค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน67รายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

บังคมทูลรายงานสรุปผลการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาและกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานในประกาศใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกจำนวน10รายกรรมการกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกจำนวน10รายสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้และชมรมนกเขาชวาเสียงนราธิวาสเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน10รายข้าราชการระดับกระทรวงจังหวัดท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน10รายเจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียง4ประเภทเสียงเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจำนวน44รายนะคะเสด็จออกจากพระพาพิธีก็จะประทับรถไฟฟ้าไปยังศาลานิทรรศการกรมชลประทานหลังจากนั้นเสด็จเข้าศาลานิทรรศการกรมชลประทานประทับพระราชอาทอดพระเนตรวิดิทัศน์นะคะนำเสนอการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆหลังจากนั้นเสด็จก็จะออกจากศาลานิทรรศการกรมชลประทานค่ะแล้วก็ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่างๆเสด็จลงจากรถไฟฟ้าทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรร่วมถวายสิ่งของนะคะช่วงเวลา 11:00 นนะคะเสด็จก็จะพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเสด็จพระราชดำเนินถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสารทหารตำรวจแล้วก็ข้าราชการเข้าเฝ้ารับเสด็จนะคะนายกเหล่าข้า

0: จวนฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครอบครัวผู้ราชการจังหวัดนราธิวาส1ชุดนะคะ
1: ค่ะหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปยังอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระชทานพระวรการให้บุคคลเฝ้าพร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมด้วยจำนวน6คณะค่ะนี่คือคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจำนวน1ชุดนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสทูลกล่าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 200,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสจำนวน1ชุดคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสทูลกล่าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสจำนวน1ชุดนางธนนันท์ดุกสุขแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัทตักใบการโยธาจำกัดทูลกล่าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารบริษัทตักใบการโยธาจำกัดจำนวน1ชุดคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering ทูลกล่าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด NBA จำนวน1ชุดค่ะหลังจากนั้นพระราชทานพระวราชวรการให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการเฝ้ากราบบังคมทูลลาจำนวน4นายค่ะนายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนางสาวฉลวยสันนิชาติสถิติจังหวัดนราธิวาสนายศักรินทร์ถนอมพรผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสนายณรงค์ฤทธิ์ชัยเสนหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นช่วงเวลา 12:30 นาทีค่ะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามหอพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเสด็จพระราชดำเนินโดยหอพระที่นั่งไปยังสนามหอชั่วคราวอบต.ศรีสาครค่ะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครปฏิบัติพระราชกิจกิจณโรงเรียนบ้านปานันเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามหอชั่วคราวอบต.ศรีสาครค่ะในช่วงเวลา 14:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยหอพระที่นั่งไปยังสนามหอชั่วคราวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39อำเภอระแงะพระราชทานสิ่งของให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39ค่ะในช่วงเวลา 14:50 นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะ 15:00 นปฏิบัติพระราชกิจณโรงเรียนดาราวิทยา 16:00 นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังเรือนรับรองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง16:10 นาทีค่ะเสด็จพระราชดำเนินถึงเรือนรับรองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพิกุลกนกค่ะทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนงานพระราชทานเลี้ยงพระกายอาหารค่ำเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับประทับณเรือนรับรองค่ะนี่ในส่วนของกำหนดการในวันนี้ค่ะโน้นนำเรียนคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของวันนี้ค่ะก็เป็นวันดีของชาวจังหวัดนราธิวาสด้วยความปลื้มใจด้วยความปลื้มปิติค่ะที่จะได้รับเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับในส่วนของการแข่งขันนกในวันนี้ค่ะนั่นคือการประชันเสียงนกเขาชวาเสียงประจำปี2569ในปีนี้มีจำนวนนกเข้าร่วมแข่งขันหลายนกเลยทีเดียวค่ะ

0: มีทั้งเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเสียงดาวรุ่งนะคะทั้งหมดนะคะรวม748นะคะในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเสียงใหญ่สาย A นะคะ40เสียงกลางสาย B 54เสียงเล็กสาย C 45ดาวรุ่งสาย D B รวม274นะคะส่วนจังหวัดปัตตานีเสียงใหญ่35เสียงกลาง B 44เสียงเล็กสาย C 34เสียงดาวรุ่งนะคะ D กับ B 120รวม233นะคะจังหวัดยะลาเสียงใหญ่สาย A 15เสียงกลางสาย B 13เสียงเล็กสาย C 13เสียงดาวรุ่งนะคะดาวรุ่งD กับ B 32รวม72นะคะสงขลาเสียงใหญ่สาย A เสียงใหญ่วันนี้15นะคะ10ขออภัยค่ะ16นะคะ16เสียงกลาง11เสียงเล็ก11แล้วก็เสียดาวรุ่ง D กับ B 38รวม76เสียงนะคะมาจากกรุงเทพมหานครเสียงใหญ่สาย A 5เสียงกลางสาย B 6เสียงเล็กสาย C 5นะคะแล้วก็ดาวรุ่ง D กับ B 3รวม19นะคะ
1: ค่ะแล้วยังมีในส่วนของอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศก็จะเป็นในส่วนของนครราชสีมานครสวรรค์นครนายกและประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศมาเลเซียค่ะก็เข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันซึ่งในปีนี้เสียงใหญ่ค่ะเข้าร่วมการแข่งขันนั้น120นกเสียงกลาง146นกค่ะแล้วก็เสียงเล็ก122นกในส่วนของดาวรุ่ง360นกค่ะซึ่งในปีนี้ก็มีนกที่เข้าร่วมแข่งขัน748นกด้วยกันสำหรับในส่วนของการแข่งขันค่ะก็แข่งขัน2วันด้วยกันก็คือเมื่อวันนี้16กันยายนค่ะก็แข่งขัน4ประเภทเสียงก็คือเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและก็ดาวรุ่ง
0: ค่ะ
1: และในวันนี้ค่ะก็อีก4ประเภทเสียงก็คือรวมเสียง
0: A B C
1: ค่ะดาวรุ่งเบบี้หนึ่งและเบบี้สองนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ชนะลำดับที่1ถึง11ค่ะก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสำหรับในส่วนของนกในตอนนี้คุณอนิลาคุณเห็นไหมว่ามีนกที่ร่วมแข่งขัน
0: เยอะมาก
1: ที่อยู่บนเสาอ่ะเขาเรียกอยู่บนเสาไหม
0: ค่ะเสาใช่ไหม
1: สวยมากนะแล้วก็คือต้องบอกว่ากรงนกอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสที่สร้างทั้งอาชีพสร้างทั้งรายได้ให้กับครอบครัวก
0: ับ
1: ผู้ที่ทำแล้วก็เอกลักษณ์ที่สวยงามแบบนี้แหละนะพอแขวนอยู่ที่เสารอกนกอ่ะก็จะมีความสวยงามที่โดดเด่นมากๆ
0: ใช่ค่ะถือว่าวันนี้นะคะแบบเยอะมากนะคะ
1: คุณฟังเป็นไหมเวลาเขาตัดสินอ่ะ
0: ไม่เป็น นะฟังไม่ออกรู้สึกว่าเสียงนกแบบ
1: เหมือนกันหมดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นกร้องยังไงก็ออกมาเหมือนกันหมดใช่ไหมเสียงของนกอ่ะก็เลยบอกไม่ได้ว่าอันไหนจะเป็นผู้ชนะถ้าหากว่าเราเป็นกรรมการใช่ไหมแต่สำหรับกรรมการเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าท่านมีความเชี่ยวชาญมากๆนะกับการแข่งขันในครั้งนี
0: ้
1: ก็ต้องบอกว่านกที่ชนะอันดับหนึ่งนะก็นะค่ะซึ่งในขณะนี้ค่ะสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในขณะนี้ก็ทางด้านของวงโยธวาทิตของโรงเรียนนราธิวาสก็บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และในขณะนี้ค่ะทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการค่ะมันจะเป็นในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีภริยาสารตำรวจทหารและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและคณะผู้จัดงานค่ะก็เข้าเฝ้ารับเสด็จซึ่งในขณะนี้ก็มีจำนวน2แถวที่ยืนรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและอีกสักครู่
0: ค่ะ
1: พระองค์ท่านก็จะมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดของกองงานวันลองกองศิลปาชีพและกระจูดและการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในงานของดีเมืองนราค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในขณะนี้ทางด้านของชาวจังหวัดนราธิวาสทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือว่าผู้ที่ได้ชมการถ่ายทอดสดทาง NBT ค่ะก็จะได้เห็นความพร้อมความปราบปลื้มปิติของชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีค่ะก็เสด็จพระราชดำเนินมาทักทายกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ซึ่งในขณะนี้ค่ะก็ต้องว่าชาวจังหวัดราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการนะก็ตั้งแถวซึ่งท่านก็ได้เดินผ่านตามแถวที่กำหนดค่ะและอีกสักครู่ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีก็จะเข้าสู่สเสด็จพระชนมันเดินเข้าพระพลาพิธีประทับพระราชอาณรองนายกเทศมนตรีเมืองอธิวาสเข้าเฝ้าทูลกล่าวถวายถ้วยเกียรติยศการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาประจำปี2569ค่ะหลังจากนั้นค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานลองกองงานศิลปาชีพและงานวันกระจูดและการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาในงานของดีเมืองนรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน67รายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน8รายนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสกราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการแข่งขันการประชันเสียงนกเขาชวาและกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดงานค่ะในขณะนี้ค่ะรับเสียง
2: ที่ช่วยความยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในนามของข้าราชการพลเรือนตุลาการตำรวจทหารกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการจัดงานวันลองกองคณะกรรมการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดคณะกรรมการจัดงานแข่งขันการประชันเสียงนกเขาชวาตลอดจนประสบนิกรในจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานว่างานของดีเมืองนราจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2518สำหรับปีนี้เป็นปีที่49ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569บัดนี้การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในงานวันลองกองการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดียิ่งในวาระโอกาสนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง3ประเภทและขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันลองกองประจำปีพุทธศักราช2569เบิกนางรัตดาวันจันทิตเกษตรจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนาราเข้ารับพระราชทานรางวัลเบิกนางกนิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเบิกนายธนาวิทย์ชายานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดงานคณะกรรมการตัดสินเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยเข็มที่ระลึกและเบิกเจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาเข้ารับพระราชทานรางวัลตามลำดับและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรนิทรรศการในงานของดีเมืองนาราประจำปีพุทธศักราช2569ต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังต่อไปนี้จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีการปลูกลองกองมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นถิ่นกำเนิดลองกองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงคือลองกองตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นผลไม้พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากคุณสมบัติเด่นคือผลสุกเป็นสีเหลืองทองเปลือกไม่มียางล่อนออกจากเนื้อง่ายรูปทรงของผลเป็นหยดน้ำเนื้อใสหวานกลิ่นหอมเนื้อมีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลยเป็นพืชไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสที่สร้างรายได้ปีละมากกว่า159ล้านบาทจึงได้มีการส่งเสริมให้อนุรักษ์ต้นพันธุ์และพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกองที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศภายในงานวันลองกองกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจและเข้าชมมากที่สุดคือนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆและที่สำคัญในงานวันลองกองได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่ารองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงโดยทั่วกันวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ 1. เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาราษฎร์ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้แสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เผยแพร่สู่ประชาชน 3. เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่สู่เกษตรกรให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์รวมถึงได้เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมหลักที่สำคัญประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของส่วนราชการจำนวน26หน่วยงานการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนจาก13อำเภอการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดบอนสีและการประกวดผลงานของสถาบันเกษตรกรของส่วนราชการที่มาร่วมแสดงผลงานในวันในงานวันลองกองรวม54ประเภทด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอกราบพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางรัตวรรณจันทิตเกษตรจังหวัดนราธิวาสเลขานุการคณะกรรมการกองงานวันลงกองในงานของดีเมืองนราครั้งที่49พุทธศักราช2569ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลงกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนราเข้าเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานรางวัลรวม54ประเภท67รายดังต่อไปนี้1ผลผลิตทางการเกษตรจำนวน23ราย2ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจำนวน2ราย3บอนสีจำนวน5ราย4การแข่งขันต่างๆจำนวน6ราย5เกษตรกรสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นจำนวน22ราย6ร้านนิทรรศการจำนวน3รายและ7ริ้วขบวนงานของดีเมืองนราจำนวน6รายด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จะกล่าวบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน8รายค่ะหลังจากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองอธิวาสก็จะกราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการแข่งขันการประชันเสียงนกเขาชวาและกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกอีกจำนวน10

0: และชมรมนกเขาชวาเสียงนราธิวาสเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน10รายข้าราชการระดับกระทรวงจังหวัดท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน10รายเจ้าของนกที่ชนะการประชันเสียง4ประเภทเสียงค่ะก็จะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจำนวน44รายค่ะตามลำดับอีกสักครู่ก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลตามลำดับที่ได้แจ้งในกำหนดการเมื่อสักครู่นี้ค่ะซึ่งในขณะนี้ทางด้านของผู้ที่ชนะการประกวดต่างๆก็เข้ารับในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรและรวมไปถึงริ้วขบวนด้วยที่เป็นริ้วขบวนทางบกในวันแรกสำหรับพิธีเปิดนั่นคือประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์นะประเภทสวยงาม3รางวัลและประเภทความคิดสร้างสรรค์อีก3รางวัลนั่นเองค่ะก็เข้ารับพระราชทานรางวัลในวันนี้รวมถึงร้านนิทรรศการที่ชนะการประกวดอีก3รางวัลด้วย
1: นะ
0: ซึ่งในวันนี้ค่ะสำหรับผู้ที่รับรางวัลทุกท่านก็ด้วยความปลื้มปิติมากๆนะสำหรับในวันนี้ที่เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและสำหรับในส่วนของร้านนิทรรศการค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินไปชมร้านนิทรรศการ26ร้านในวันนี้ที่ทางหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายค่ะได้จัดนิทรรศการเป็นซุ้มที่สวยงามมากๆจำนวนถึง26หน่วยงานเลยค่ะซึ่งใน
2: พระราชทานกราบทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสในนามคณะกรรมการการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนราประจำปีพุทธศักราช2569ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน8รายดังต่อไปนี้การประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาสจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์ซองกระจูดจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์กล่องใบลานจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์ย่านลี้เผาเชิงสร้างสรรค์จำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์ตูมูปาหนันจำนวน1รายการประกวดผลิตภัณฑ์เสือปาหนันจำนวน1รายการแข่งขันสารเสือกระจูดจำนวน1รายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
0: ค่ะและในลำดับต่อไปค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองอาทิวาสก็จะกล่าวบังคมทูลรายงานสรุปผลการแข่งขันการประชันเสียงนกเขาชวาและกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และการสนับสนุนผู้จัดงานเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกค่ะ
3: ฝ่าละอองพระบาทข้าพุทธเจ้านายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองอาทิวาสประธานคณะกรรมการดำเนินงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42งานของดีเมืองนราประจำปี2519มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่ารองพระบาทได้เสด็จเพื่อดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการประชันเสียงในวันนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานประชันเสียงนกเขาชวาครั้งที่42ประจำปี2519ดังต่อไปนี้โดยปีนี้มีผู้ส่งนกเขาชวาจากในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งนกเขาชวาจากทุกภูมิภาคตลอดจนนกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมประชันเสียงจำนวนทั้งสิ้น 1,461 นกโดยแบ่งการประชันเป็น7ประเภทเสียงคือเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทำคุณประโยชน์การจัดการประชันเสียงนกเขาชวาในปีนี้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10รายกรรมการกิตติประศักดิ์ในสังกัดสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10ราย สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้และชมรมนกเขาชวาเสียงภาคใต้เข้ารับราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10รายข้าการระดับกระทรวงจังหวัดท้องถิ่นเข้ารับราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจำนวน10รายเจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการประจันเสียงครั้งที่42ประจำปี2519เข้ารับราชทานเกียรติบัตรจำนวน44รายดังนี้ประเภทเสียงใหญ่จำนวน11รายประเภทเสียงกลางจำนวน11รายประเภทเสียงเล็กจำนวน11รายประเภทดาวรุ่งจำนวน11รายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
0: ท่านนี้คือนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสนะคะได้กราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาและกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำประโยชน์และผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานในใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกจำนวน10รายกรรมการกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกจำนวน10รายสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้และชมรมนกเขาชวาเสียงนราธิวาสเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก10รายข้าราชการระดับกระทรวงจังหวัดท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก10รายเจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียง4ประเภทเสียงเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร44รายค่ะ
1: และหลังจากนั้นค่ะสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จออกจากพระพลาพิธีค่ะประทับรถไฟฟ้าไปยังศาลานิทรรศการกรมชลประทานเสด็จเข้าศาลานิทรรศการกรมชลประทานประทับพระราชอาณาทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำเสนอการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆจบวีดิทัศน์ค่ะเสด็จออกจากศาลานิทรรศการกรมชลประทานประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่างๆเสด็จลงจากรถไฟฟ้าทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรร่วมถวายสิ่งของและหลังจากนั้น 11:00 น.ค่ะก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ค่ะหลังจากนั้นเสด็จก็พระราชดำเนินนะคะถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสารทหารตำรวจและข้าราชการก็จะเฝ้ารับเสด็จนะคะและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสถวายมาลัยข้อพระกรเสด็จพระราชดำเนินโดยลิฟต์ชั้น2แล้วก็เข้าห้องรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถนะคะ
1: และจะเสวยพระกายอาหารกลางวันค่ะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสได้จัดถวายเข้าห้องรับรองออกจากห้องรับรองไปยังด้านหน้าของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครอบครัวผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจำนวน1ชุดค่ะหลังจากนั้นเสด็จไปยังอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานวัตถุการให้บุคคลเฝ้าพร้อมทั้งถวายพระฉายาลักษณ์ร่วมด้วยจำนวน6คณะด้วยกันค่ะหลังจากนั้น
0: ค่ะคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เฝ้าทูลเกล้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส1ชุดนะคะหลังจากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 200,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส1ชุดคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส1ชุดนางธนนันท์ดุกสุขแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาท
4: พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัด1ชุดคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน 100,000 บาทพร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering 1ชุดนะคะหลังจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการเฝ้ากราบบังคมทูลลาหนึ่งนายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสองนางสาวฉลวยสันนิชาติสถิติจังหวัดนราธิวาสสามนายสกรินทร์ถนอมพรผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสสี่นายณรงฤทธิ์ชัยศิลป์หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะและหลังจากนั้นในช่วงเวลา 12:30 นค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามหอพระตำหนักทักษิณราชนิเวศค่ะเสด็จพระราชดำเนินโดยหอพระที่นั่งค่ะไปยังสนามบินชั่วคราวที่องค์การมหาส่วนตำบลศรีสาครค่ะแล้วก็จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในส่วนของช่วงบ่ายแต่ในช่วงนี้ค่ะในขณะนี้
4: ค่ะ
1: สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้เสด็จออกจากพระพลาพิธีประทับรถไฟฟ้าไปยังศาลานิทรรศการกรมชลประทานค่ะ
4: ค่ะ
1: และก็จะ
4: หลังจากนั้นก็จะ
1: ชมนิทรรศการของส่วนราชการที่ได้จัดในวันนี้26หน่วยงานค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันค่ะซึ่งในวันนี้ในขณะนี้ทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการค่ะและพี่น้องประชาชนก็ตั้งแถวรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะซึ่งในส่วนของร้านนิทรรศการ26หน่วยงานในปีนี้ค่ะคุณอนิลา
4: ค่ะ
1: ซึ่งบอกเลยสวยงามมากคุณไปชมหรือยังคุณไปชมหรือยัง
4: ยังไม่ได้ไปชม
1: ซึ่งบอกว่าในวันนี้ค่ะ
4: ในนะคะ
1: ค่ะในส่วนของกองงานลองกองในงานของดีมุนาราครั้งที่44ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการจัดงานใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งสำหรับในส่วนของงานลงกองนั้นปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่49แล้ว
4: ค่ะ
1: ภายในงานค่ะก็จะมีการจัดงานจัดงานวันลงกองสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทอดพระเนตรในเทศกาลของส่วนราชการและเอกชนเป็นประจำทุกๆปีซึ่งในปีนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายในหัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานจำนวน26หน่วยงานจำนวน5โซนด้วยกันค่ะ
4: ค่ะก็จะมีโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินนะคะอันนี้จำนวน9หน่วยงานโซนที่2นะคะสนองงานพระราชดำริ6หน่วยงานโซนที่3เส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษา5หน่วยงานโซนที่4ทรัพยากรและอนุรักษ์2หน่วยงานโซนที่5ค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม4หน่วยงานนะคะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนที่1นั้นเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมแห่งแผ่นดิน9หน่วยงานก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีกรมการข้าวสำนักงานชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสกรมปศุสัตว์สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสกรมประมงสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสค่ะ
4: ค่ะส่วนโซนที่2นะคะสนองงานพระราชดำริก็จะมี6หน่วยงานด้วยกันนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนะคะสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสกรมบัญชีสหกรณ์สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ6ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ค่ะและส่วนที่3นั่นก็คือเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาจำนวน5หน่วยงานค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ
4: ส่วนที่4ค่ะทรัพยากรและอนุรักษ์2หน่วยงานด้วยกันนะคะสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีแล้วก็สำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสค่ะ
1: และโซนที่5ค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจำนวน4หน่วยงานก็คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเรือนจำจังหวัดนราธิวาสค่ะ
4: ค่ะ
1: ซึ่งสำหรับในส่วนของแต่ละหน่วยงานนั้นก็น่าสนใจมากๆแต่สำหรับการประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร
4: ค่ะ
1: คุณอนิลาคุณผู้ฟังคะในปีนี้การประกวดผลผลิตทางการเกษตรนั้นมี18ชนิดด้วยกันนั่นก็คือผลลองกองผลทุเรียนพันหมอนทองมังคุดเงาะโรงเรียนปาล์มน้ำมันสละน้ำผึ้งมะพร้าวน้ำหอมสตอดานสตอข้าวกล้วยน้ำว้าข้าวโพดหวานพริกขี้หนูแตงกวามะเขือยาวถั่วฝักยาวบวบเหลี่ยมพืชผักในภาชนะพริกในภาชนะ
4: ค่ะอันนี้ก็คือประเภทผลผลิตทางการเกษตรนะคะจำนวน18ชนิดด้วยกันนะส่วนประเภทผลิตภัณฑ์อีก2ชนิดก็คือผลิตภัณฑ์จากลองกองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนกวนนะคะประเภทบอนสีก็มีค่ะคุณพิสมัยมีประเภทบอนสีในโรงเรียนนะคะแล้วก็บอนกรอบประเภทใบไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ประเภทประชาชนทั่วไป4ประเภท
1: บอนกอประเภทใบไทยบอนกอประเภทใบยาวบอนเดี่ยวประเภทใบยาวและบอนเดี่ยวประเภทใบไทยค่ะรวมไปถึงการประกวดนิทรรศการที่เข้าร่วมการจัดงานลองกองในครั้งนี้ด้วยการแข่งขัน
4: ก็มี4ประเภทด้วยกัน
1: จัดกระเช้าการแข่งขันเสียบยอดลองกองของนักเรียนในระดับประถมการตอบปัญหาทางด้านวิชาการเกษตรระดับประถมและระดับมัธย
4: ม
1: รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่
4: ะ
1: และในส่วนของการจัดงานค่ะเราไปในแต่ละซุ้มกันเลย
4: ได้
1: คุณอนิลานะโซนแรกก็คือในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรปีนี้นิทรรศการเรื่อง
4: สืบสานศาสตร์พระราชาเกษตรนราก้าวหน้าเทคโนโลยีก้าวไกลเศรษฐกิจยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็เป็นการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะสร้างคนสร้างอาหารสร้างชุมชนถ่ายทอดผลสำเร็จของโครงการเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชดำริตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เห็นการนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารจากเกษตรกรสู่ชุมชนเข้มแข็งค่ะก็จะขยายผลจากเกษตรกรต้นแบบนะคะกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแล้วก็แหล่งเรียนรู้ สู่ครัวเรือนและก็ชุมชนเกิดการแบ่งปันองค์ความรู้การรวมกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเชื่อมโยงตลาดเกษตรสร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมแล้วก็สร้างความมั่นคงนั่นเองนะคะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ดำเนินการตามกรอบแนวคิดการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี2569นะคะโดยมุ่งใช้การเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่เน้นให้เกษตรกรนะคะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรกรเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศนะคะพัฒนาเกษตรแม่นยำเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรพัฒนาบุคลากรใช้เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยเกษตรกรด้วยนะคะ
1: ค่ะโดยการที่จะนำเสนอในส่วนของการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายเด่นภาคใต
4: ้
1: นะโรงเรียนเกษตรลงก่อนนะและในส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำรินั่นเองและยังมีในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่มการแปรรูปผลผลิตโดยเน้นสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนให้กับชุมชนและโรงเรียนอีกด้วยค่ะนี่ในส่วนของการจัดนิทรรศการนั้นก็มีหนึ่งเลยก็คือการประกวดผลผลิตทางการเกษตรผู้ที่ชนะ1 2 3ก็จะวางให้ได้ชมกันซึ่งทางด้านของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีก็จะได้ชมผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะ1 2 3ด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: นะและยังมีในส่วนของนิทรรศการเกษตรเพื่อชีวิตเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำรินั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้สวยงามมากสำหรับส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
4: ค่ะ
1: ต่อมาส่วนหน่วยงานที่สองค่ะ
4: ค
1: ุณอนิลานั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีกรมการข้าว
4: นะคะก็นิทรรศการในหัวข้อเรื่องพลิกแผ่นดินฟื้นผืนนาสร้างมูลค่าข้าวชายแดนใต้นะคะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีก็ได้นำองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีครบวงจรเผยแพร่ให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวคุณภาพดีตลอดจนการแปรรูปการสร้างมูลค่าการยกระดับข้าวชายแดนใต้นะคะรวมทั้งเผยแพร่ภารกิจต่างๆในด้านอื่นๆของกรมการข้าวอย่างเช่นส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าวผลิตภัณฑ์แปรรูปในด้านการวิจัยข้าวแล้วก็การพัฒนาที่มุ่งหวังให้ชีวิตชาวนาเข้มแข็งและยั่งยืนนะคะสำหรับรายละเอียดนิทรรศการก็คือพระบิดาแห่งการวิจัยข้าวไทยนะคะก็พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะทรงได้รับการถวายพระราชสมัญชาภิไธยสมัญชาภิไธยนะคะพระบิดาแห่งการวิจัยแล้วก็พัฒนาข้าวไทยจากพระราชปณิธานและพระอัจฉริยภาพในการค้นหาทดลองแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนะคะพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าวไทยพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ต่อข้าวไทยนะคะการเพิ่มมูลค่าพื้นเมืองชายแดนใต้กระบวนการรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐาน NC เพื่อยกระดับข้าวพื้นเมืองนะคะงานวิจัยข้าวพื้นเมืองชายแดนใต้เพื่อการพัฒนาข้าวพื้นเมืองชายแดนใต้ข้าวคาร์บอนต่ำการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำเพื่อต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะสาธิตการแปรรูปจากข้าวพื้นเมืองนะคะนำข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาสแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านั่นเองค่ะ
1: ค่ะและสำหรับในส่วนของร้านนิทรรศการร้านที่3นั่นก็คือสำนักงานชลประทานที่17กรมชลประทานค่ะซึ่งในปีนี้124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานศาสตร์พระราชาสานต่องานชนรับประทานค่ะ สำหรับในส่วนของนิทรรศการนั้นก็จะนำเสนอเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิดน้ำทุกหยดเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบน้ำหมุนเวียนค่ะเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ลดต้นทุนประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพและขยายผลต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดการระบบน้ำหมุนเวียนค่ะโดยการสูบจากบ่อเลี้ยงปลาต้นทางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ระบบปั๊มน้ำแผงโซลาร์เซลล์ต่างๆซึ่งก็ลงทุนไม่มากและก็ไปยังพืชนะสามารถรดน้ำพืชผักสวนครัวได้น้ำก็จะไหลหมุนเวียนไปเรื่อยๆได้รับแร่ธาตุจากบ่อปลาไปเลี้ยงปลาไปปลูกผักต่างๆซึ่งเราบอกว่าเป็นการใช้น้ำหมุนเวียนในครั้งนี้โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบสูบน้ำช่วยลดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการใช้น้ำทั้งประหยัดพลังงานประหยัดต้นทุนเพิ่มรายได้และเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยค่ะซึ่งทางด้านของชลประทานในปีนี้ก็ได้มีการสร้างตัวอย่างให้ชมนะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถจะมาชมตัวอย่างในร้านนิทรรศการของกรมชลประทานที่17ได
5: ้
1: นะและก็ขอคำปรึกษาได้ด้วยค่ะสำหรับหน่วยงานที่4
5: ค่ะหน่วยงานที่4สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะนิทรรศการในเรื่องสืบสานศาสตร์พระราชาชาวปศุสัตว์นราพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านปศุสัตว์นาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นนิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเลี้ยงสัตว์สาธิตของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมทั้งการขยายผลการดำเนินสู่เกษตรกรรอบสู่แล้วก็การขยายผลสู่เกษตรกรรอบบริเวณโรงเรียนนะคะก็จะประกอบด้วยโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานปศุสัตว์พื้นที่ดำเนินการที่ตั้งงานปศุสัตว์หมู่ที่6บ้านพิกุลทองนะตำบลกะลวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะสำหรับกิจกรรมศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ก็มีการเลี้ยงแพะการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะคะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและลูกผสมแก่เกษตรกรการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมแก่โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีโครงการศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมุโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดำเนินการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมุโนหมู่ที่4ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะกิจกรรมศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ก็มีการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะการเลี้ยงเป็ดเทศแล้วก็ไก่พื้นเมืองนะคะก็จะส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ก็คือส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรส่งเสริมการสนับสนุนเลี้ยงเป็ดเทศแก่เกษตรกรนะคะ
1: ค่ะ
5: แล้วก็กิจกรรมฝึกอบรมก็สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของโครงการศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะก็มีการสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมแก่เกษตรกรต่างๆมีการฝึกอบรมมีการให้ความรู้นะซึ่งก็มีเกษตรกรค่ะเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรกรเป็นรายกลุ่มหรือว่าเป็นรายบุคคลสำหรับในส่วนของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนั่นคือในส่วนของโรงเรียนปศุสัตว์ในพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน32โรงว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร
0: รอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรก็ได้มีการดำเนินการขยายพันธุ์ลูกสัตว์ตัวที่1การขยายพันธุ์ลูกสัตว์ตัวที่2ต่างๆแล้วก็สัตว์ที่มีอายุครบ18เดือนก็จะมอบให้กับเกษตรกรด้วยการมอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในพื้นที่แล้วก็โครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชฐานนั่นเองค่ะไม่ใช่เป็นในส่วนของเป็ดไข่พระราชทานหรือว่าในส่วนของไก่พันไข่พระราชทานต่างๆเหล่านี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ต่อมาในส่วนของหน่วยงานต่อไปคุณอนิลานั่นก็คือในส่วนของหน่วยงานที่5กันแล้วนั่นก็คือสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสนิทรรศการเรื่องนวัตกรรมการพ่อเลี้ยงปูทะเลครบวงจรสู่เศรษฐกิจประมงยั่งยืนคุณรู้ไหมดิฉันเห็นแล้วนะปูตัวใหญ่มากที่ประมงนะใครที่อยากจะเห็นปูตัวใหญ
2: ่
0: ที่อยู่ท่ามกลางป่าชายเลนจะต้องไปดูที่กรมประมงคน
2: ไหนๆต้องมาดูแล้วแหละวันนี้
0: ถูกต้องนะต้องบอกเลยว่า
2: เราไม่เคยเห็นปูตัวใหญ่ๆ
0: มีปูตัวใหญ่ค่ะอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนนะซึ่งทางด้านของประมงจังหวัดนราธิวาสค่ะ
2: ก็เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลนะคะที่มีทรัพยากรป่าชายเลนและระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปูทะเลนะซึ่งก็เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะมีมูลค่าทางการตลาดสูงแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ตลอดทั้งปีซึ่งกรมประมงนะคะได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรและชาวประมงชายฝั่งโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่และได้กำหนดให้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยนะคะที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานรากของพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้บูรณาการองค์ความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลการอนุบาลลูกพันธุ์ส่งเสริมการเลี้ยงปูขุนในกล่องพลาสติกการพัฒนาระบบเลี้ยงปูขุนแบบน้ำหมุนเวียนนะคะเพื่อเพิ่มอัตราการรอดลดการสูญเสียแล้วก็เพิ่มคุณภาพของผลผลิตตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและชาวประมงชายฝั่งให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพโดยการผลิตแล้วก็ปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเลคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็เพิ่มโอกาสให้การประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านอันเป็นการสะท้อนผลสำเร็จของการดำเนินงานของกรมประมงในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งภายในงานก็จะได้เห็น
2: ค่ะ
0: การเพาะเลี้ยงปูทะเลแบบครบวงจรเลยคุณนะการเพาะเลี้ยงการเลี้ยงปูขุนในกล่องพลาสติกนะแต่ที่แน่ๆจะมีปูตัวใหญ่อยู่นะไปดูได้เลย
2: คุณไปแล้วใช่ไหมคะไปดูแล้ว
0: ดูแล้วเมื่อเช้าบอกเลยว่าปูตัวใหญ่นะเห็นนี่แบบสะดุดตาเลยนะคุณนะ
2: เราไม่เคยเห็นปูตัวใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: นะไปต่อกันที่ในส่วนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร
2: ม
0: นี่ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับความมั่นคงในการถือสิทธิ์กรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรก็คือเปลี่ยนจากสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรผลักดันให้มีการออกโฉนดให้เกษตรกรได้ใช้นะสำหรับภายในงานค่ะก็จะมีนิทรรศการที่เรียกว่าอุโมงค์ดินคุณจะบอกว่าสวยมากจะเป็นรูปอุโมงค์ที่เราสามารถเดินผ่านได้อ่ะเป็นอุโมงค์ดินที่เดินผ่านลอดใต้อุโมงค์ดินแล้วก็เป็นการจัดนิทรรศการที่สวยงามอีกหนึ่งพื้นที่เลยทีเดียวนะใครไปก็จะต้องเดินผ่านอุโมงค์ดินแล้วก็จะต้องถ่ายรูปด้วยนะคุณบอกเลยสวยมากมากค่ะนะสำหรับการจัดการดินในครั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างฝายชะลอน้ำต่างๆและการขับเคลื่อนกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรอีกด้วยค่ะซึ่งสำหรับในครั้งนี้เกษตรกรที่มาก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับดินของท่านนะต่อมาค่ะหน่วยงานที่7ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
6: ค่ะ
0: นราธิวาส
6: ก็จะมาในเรื่องการยกระดับพืชอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสู่ความยั่งยืนนะคะก็เป็นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางชีวภาพแล้วก็ทรัพยากรทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและนวัตกรรมของชุมชนที่สั่งสมมาอย่างยาวนานพืชท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นได้แก่ส้มแขกหยี

0: กระดับจากพืชท้องถิ่นไปสู่พืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนนั่นเองนะคะสำหรับนะคะกิจกรรมการนำองค์ความรู้ดังกล่าวในงานของดีเมืองนราปีนี้ก็จะแบ่งเป็นแบ่งออกเป็น4กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นิทรรศการพืชอัตลักษณ์และเทคโนโลยีการเกษตรกิจกรรมที่2ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกิจกรรมที่3การสาธิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กิจกรรมที่4การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็น4กิจกรรมสำคัญนะคะ
1: ค่ะแต่กิจกรรมที่สำคัญนะคุณไปคุณก็จะได้ทานลูกหยีเขามีลูกหยีที่ให้คุณทานฟรีด้วยนะคุณ
0: มีให้เราลองด้วยนะลองชิมฟรีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีส้มแขกมีลังแขแบบไหนคะลังแข
1: ลังแข
0: ค่ะแล้วก็มีกระเพาะด้วยนะคะนี่ก็เป็นนะคะสำหรับหน่วยงานที่7ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังต้องมาชมด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าในนิทรรศการเนี่ยยังคงมีอีกหลากหลายนะคะหลากหลายนอกจากที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะก็ยังคงมีอีกหลายกิจกรรมนะคะหลายผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรนราธิวาสได้นำมาโชว์นะคะในนิทรรศการสำหรับหน่วยงานที่8วันนี้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสที่คุณบอกว่าสวยงามมากปีนี้นะคะก็มาในนามสืบสานศาสตร์พระราชาสร้างสวนยางสีเขียวสู่สากล นะคะก็รายละเอียดนิทรรศการก็มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรโดยการยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าให้สวยให้สวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.ด้วยบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อความยั่งยืนนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้เกษตรกรเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาการค้าโลกสีเขียวแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยสากลโดยการยางแห่งประเทศไทยได้พัฒนาตลาดยางพารายกระดับคุณภาพยางพาราสู่ตลาดโลกโดยการรวบรวมยางก้อนนะคะยางก้อนถ้วยคุณภาพที่ดีตามกฎระเบียบของ EUDR ซึ่งก็ซื้อขายผ่านระบบ TRT ของการยางแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะสองก็คือการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของยางของการยางแห่งประเทศไทยก็จะเป็นโครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีการประกอบอาชีพเสริมรายได้แก่การปลูกพืชผักสมุนไพรร่วมยางการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าในสวนยางแล้วก็การเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางนั่นเองค่ะแล้วก็มีโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารานวัตกรรมภาคเคลือบยางพาราเพื่อการเกษตรส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางด้วยพันธุ์ยางแนะนำนะคะซึ่งก็เป็นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงก็คือ RRIT โครงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์ความรู้องค์รวมนะคะองค์รวมก็คือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนตามหลัก BCG โมเดลนะคะคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในสวนยางพาราเพื่อใช้ในการจัดระบบน้ำเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตยางพาราและพื้นที่ปลูกร่วมยางพาราด้วยนะคะก็การจัดนิทรรศการแบบมีชีวิตสวนยางอารยเกษตรผสมเกษตรผสานศาสตร์พระราชาสร้างสวนยางสีเขียวสู่สากลเมื่อปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนยางนะคะเผชิญทั้งภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็การระบาดของโรคต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นผลผลิตที่ลดลงและที่สำคัญความผันผวนของราคายางที่ขึ้นอยู่กับ

0: ฎระเบียบของตลาดโลกนะซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเกษตรกรในระยะยาวการจัดการสวนยางแนวใหม่ที่ผสานองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการทำกิจกรรมนะคะทางการเกษตรทางด้านพืชสัตว์แล้วก็ประมงในสวนยางสามารถที่จะเพิ่มรายได้ลดต้นทุนได้นะคะกิจกรรมภายในนิทรรศการนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเชิงเคลื่อนไหวนะคะเน้นการมีส่วนร่วมสาธิตการทำผ้าเคลือบยางพาราเพื่อการเกษตรแล้วก็กิจกรรมตอบคำถามในด้านยางพาราชิงรางวัลประจำวันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับหน่วยงานที่9นะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสก็นิทรรศการในเรื่อง110ปีการสหกรณ์ไทยสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์นำเสนอนิทรรศการผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนงานและนโยบายประจำปีก็คือนิทรรศการการแสดงประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการแล้วก็ความก้าวหน้า110ปีการสหกรณ์ไทยตลอดจนผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประเทศไทยโดยรวมนะคะแล้วก็นิทรรศการการแสดงผลสำเร็จของการแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด32โรงเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็นิทรรศการแสดงผลการดำเนินการบริหารจัดการป่าพรุบาเจาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยไปถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในรูปนิคมสหกรณ์นิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนดำเนินการโครงการโรงสีข้าวพระราชทานพิกุลทองนะคะซึ่งในกิจกรรมและกิจกรรมในนิทรรศการก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรแล้วก็กลุ่มอาชีพในรูปแบบร้านขายสินค้าที่มีชื่อว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์สุขใจนะคะแล้วก็กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมชมนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสากลในหัวข้อก้าวแรกสู่โลกสากลนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและสำหรับในโซนที่2ก็จะเป็นโซนสนองงานพระราชดำริซึ่งมี6หน่วยงานด้วยกันค่ะก็เริ่มต้นกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสำหรับศูนย์ศึกษาการพิกุลทองนั้นปีนี้มีเทศกาลเรื่องใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะโดยในปีนี้ค่ะได้จัดกิจกรรมงานลงกองในงานของทีมเมืองนราภายใต้ชื่อ111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งนิทรรศการนั้นก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งด้านการวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่ด้านการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านโภชนาการการศึกษาของเยาวชนเพื่อยกระดับสภาพเศรษฐกิจสังคมและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ก็จะมีการน้อมนำพระราชดำริไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและก็ขยายผลไปยังพื้นที่ทำกินของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งในกิจกรรมก็จะมีสาธิตการแปรรูป9ชนิดด้วยกันค่ะก็คือการสกัดสมุนไพรไล่ยุงอย่างง่ายโดยกรมส่งเสริมการเกษตรการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยงานพัฒนาที่ดินการทำยาหม่องสมุนไพรไล่ยุงโดยงานควบคุมโรคติดต่อการทำพิมพ์เสนน้ำโดยงานควบคุมโรคติดต่อ การผลิตแป้งกล้วยโดยงานวิชาการเกษตรการทำแหนมเห็ดโดยงานวิชาการเกษตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยงานประมงการทำน้ำพริกสวรรค์ปลาป่นโดยงานประมงและการทำไส้กรอกไก่กอและโดยงานปศุสัตว์และยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปอีกมากมายค่ะซึ่งที่ศูนย์พิกุลทองนั้นก็จะมีเครือข่ายของศูนย์ที่มาร่วมในครั้งนี้กันด้วยค่ะและต่อมาในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสก็จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับความลับของดินสู่ผลผลิตที่ยั่งยืนดินมีความลับอะไรใครรู้หรือเปล่าใครรู้ไหมแต่สถานีพัฒนาที่ดินเขารู้นะว่าดินนั้นมีความลับอะไรซึ่งต้องบอกว่าดินนั้นเป็นทรัพยากรที่มีพื้นฐานสำคัญที่สุดของเกษตรกรแต่เป็นทรัพยากรที่ประชาชนมักมองไม่เห็นคุณค่าซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของความลับของดินที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าดินที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางอาหารรายได้ของเกษตรกรโดยจะนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิตได้เข้าชมและมองเห็นและมีการลงมือปฏิบัติด้วยค่ะโดยการเปิดแผ่นดินค้นหาความลับใต้ดินนี่ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการดินดินเปรี้ยวดินเค็มดินอินทรีย์ดินทรายอะไรต่างๆเหล่านี้พลังหมอดินและเครือข่ายก็จะนำหมอดินอาสาค่ะมาช่วยนะสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชพืชชนิดไหนก็แล้วแต่ที่ปลูกแล้วไม่ขึ้นปลูกแล้วไม่ได้นะก็ช่วยได้นะต่อมาค่ะจากดินดีสู่ผลผลิตที่ยั่งยืนเมื่อดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นก็จะได้ผลผลิตที่ดีจริงไหมคุณอานิลาเนาะก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจต้องไปที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีเขามีการผสมดินเพื่อปลูกพืชด้วยมือเราดินดีด้วยมือเราเราผสมดินไม่เป็นเราปลูกพืชไม่ได้เขาสอนให้นะรวมไปถึงหมอดินจะช่วยตรวจดินของคุณดินคุณเปรี้ยวดินคุณเค็มดินคุณเป็นอย่างไรเหมาะสำหรับการปลูกพืชชนิดไหนนะก็ต้องไปที่นี่เลยค่ะต่อมาศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะก็สำหรับศูนย์หม่อนไหมนี้หนึ่งเลยต้องมีลูกไหม มีตัวไหมแน่นอน
2: ใช
1: ่นะใครที่ไปก็จะได้เห็นการสาวไหมซึ่งในปีนี้ค่ะก็จะจัดนิทรรศการเรื่องร้อยเส้นไหมสารสายใหญ่ใต้ร่มพระบารมีซึ่งนิทรรศการในวันนี้ค่ะนะก็จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะและก็ในส่วนของนิทรรศการพันไม้ย้อมสีและภูมิปัญญาด้านการย้อมสีธรรมชาติการจัดนิทรรศการต่างๆเหล่านี้การสาธิตด้านหม่อนไหมตัดสาร่าในวันหนึ่งและก็รวมไปถึงการสาธิตการเลี้ยงไหมการสาวไหมและวงจรของหนอนไหมต่างๆใช่ไหมนะก็ต้องบอกว่าสำหรับในวันนี้ใครที่ไปก็จะได้ลงมือทำด้วยนะเขาให้เราทำเลยนะว่าเราสาวไหมยังไงน
2: ะ
1: หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเป็นผ้าไหมอ่ะผ้าไหมที่ได้จากสระตัวไห
2: ม
1: เรามาทำเป็นเส้นใช่ไหมแล้วก็มาสารมาถักมาทอเป็นผ้าที่เรามาตัดใส่แปรรูปอย่างสวยงาม
2: ค่ะ
1: เที่ยวเรียกกันว่าผ้าไหมอ่ะนะซึ่งต้องบอกว่าสวยมากเขาก็มีจำหน่ายด้วยนะเป็นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานนะซึ่งจำหน่ายและผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนั่นเองค่ะพระมารดาแห่งหม่อนไหมไทยนี่ต้องบอกว่าในครั้งนี้ใครที่สนใจรับจองพันหม่อนได้นะแล้วก็มีการป ประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมเพื่อร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยนะก็ต่างๆมากมายซึ่งต้องบอกว่าหม่อนไหมเนี่ยอย่างแรกเลยน้ำหม่อนก็อร่อยแล้วผลหม่อนก็อร่อยแล้วนะพอแปรรูปมาเป็นผ้าที่เราจะตัดใส่ก็สวยงามอีกครบถ้วนเลยทีเดียว
2: ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ดีงานที่13นะคะสำนักงานตรวจบัญชีสากลนราธิวาสนะคะเรื่องบัญชีนำทางสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและประชาชนนะคะซึ่งนิทรรศการการดำเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างการให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่นักเรียนกลุ่มอาชีพกลุ่มเป้าหมายโครงการพระราชดำริเกษตรกรและประชาชนจัดแสดงสมุดบัญชีของเกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมุดบัญชีกลุ่มอาชีพแล้วก็ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนนะคะกิจกรรมภายในนิทรรศการนะคะการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดบัญชีนำทางสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและประชาชนแสดงนิทรรศการการดำเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างการให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมการจัดทำบัญชีกลุ่มเป้าหมายโครงการพระราชดำริได้แก่นักเรียนกลุ่มอาชีพเกษตรกรและประชาชนจัดแสดงสมุดบัญชีของเกษตรกรสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพซึ่งก็กิจกรรมภายในนิทรรศการก็มีการน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการทำบัญชีนะคะการทำบัญชีเป็นพื้นฐานสำคัญของการประกอบอาชีพมาสู่การดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในเรื่องในการส่งเสริมความรู้แล้วก็การจัดทำบัญชีแก่เด็กเยาวชนเกษตรกรประชาชนแล้วก็กลุ่มอาชีพภายใต้โครงการพระราชดำริเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการลดต้นทุนเพิ่มรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็เป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านบัญชีให้กับเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพคิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพซึ่ง ก็จะบันทึกด้วยสมุดบัญชีแล้วก็บันทึกด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสนะสามารถที่จะนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนโดยแสดงนิทรรศการภาพการสอนแนะการกำกับแนะนำการติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในพื้นที่และตัวอย่างเกษตรกรพร้อมข้อมูลด้านบัญชีนะคะโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็เป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพเพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มหรือว่าจัดทำบัญชีได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีนะคะโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านบัญชีสร้างวินัยการออมเงินให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการด้วยนะคะสำหรับจุดบริการสาธิตคำแนะนำนะก็มีการสื่อวิดีทัศน์ผ่านจอทีวีนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมเกมฟาร์มต้นกล้าการเงินการแสดงตัวอย่างสมุดบัญชีผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็การให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะคะการขับเคลื่อนงานด้านการบัญชีของกรมบัญชีสากลในยุคดิจิตอลโดยเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลบัญชีแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลตั้งแต่ระดับภาคสากลเกษตรกรและประชาชนทั่วไปนะคะไปจนถึงเด็กและเยาวชนแบ่งเป็น4ส่วน5ส่วนด้วยกันนะคะก็เป็นแล้วก็จุดนำเสนอเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์จุดถ่ายภาพและเช็คอินร่วมกับโมเดลมาสคอตนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับหน่วยงานของนะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของสำนักงานตรวจบัญชีสากล นราธิวาสนะคะต่อไปนะคะก็เป็นหน่วยงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำรินะคะก็น้อมนำศาสตร์พระราชาส่งเสริมและพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประเด็นหลักก็คือการพัฒนาที่มีจุดเด่นที่ไม่ได้มุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในด้านน้ำนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนโครงการพัฒนาอาชีพแก้นาร้างรักษานาเดิมอนุรักษ์เข้าพื้นเมืองประเด็นการฟื้นฟูนาร้างหลังการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความมั่นคงในด้านอาหารของเกษตรซึ่งก็ปัจจุบันนะคะจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มนาร้างเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะซึ่งสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระขอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ร่วมกันฟื้นฟูรักษาและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อมาในส่วนของสถาบันไม่ใช่สิสถาบันส่งเสริมนั้นไปแล้วไปกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกส.จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้ก็เป็นนิทรรศการชื่อจากทุนสู่คุณค่าจากชุมชนสู่ความยั่งยืนค่ะก็เป็นการจัดนิทรรศการการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น3โซนด้วยกันค่ะโซนที่1ก็คือโซนของธนาคารก็จะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนก็จะสอนในส่วนของการฝากเงินนะการปล่อยสินเชื่อการทำเงินฝากเงินออมการทำบัญชีครัวเรือนต่างๆก็ได้ให้ความรู้ตรงนี้สำหรับในโซนที่2ก็คือเรื่องของร้านค้าก็จะเป็นพื้นที่ให้ลูกค้าเกษตรกรนะที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทกส.นั้นได้นำสินค้าดีๆมารวมไว้ในจุดเดียวนั่นเองค่ะก็ได้มาจำหน่ายกันโซนที่3ก็บอกว่าเป็นคาเฟ่แหมพูดถึงคาเฟ่แล้วก็ต้องบอกว่า
2: เติมพลังเติมโอกาส
1: พอพูดถึงคาเฟ่ก็คิดถึงการนั่งจิบกาแฟไปสบายๆทำจิตใจแบบมีความสุขนะคุณนะรวมไปถึงการถ่ายรูปสวยๆนะซึ่งในปีนี้ค่ะบอกว่าจิบกาแฟเติมพลังเติมโอกาสนี่ก็ได้มีการนั่งจิบกาแฟแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องราวนะเกี่ยวกับลูกค้ากับเจ้าหน้าที่เองเกี่ยวกับการออมการเติมทุนการต่อยอดต่างๆนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งน
2: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้คาเฟ่ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวต่อมาถึงโซนที่3แล้วน
2: ะ
1: โซนที่3นั่นคือเรื่องของเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาซึ่งจะมี5หน่วยงานด้วยการเกี่ยวกับการศึกษาหน่วยงานแรกก็คือเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ค่ะสร้างฝันปั้นอาชีพนะก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารค่ะพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีจำนวน17โรงเรียนด้วยกันค่ะสร้างฝันปั้นอาชีพนะก็เป็นกิจกรรมด้านเกษตรกรรมศิลปะหัตถกรรมต่างๆรวมไปถึงด้านคหกรรมนะเรื่องของการทำอาหารต่างๆก็จะมีนิทรรศการอยู่3หลักก็คือแรกหรือก็คือด้านเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนรูปนะผลผลิตจากเกษตรกรนะไข่ไก่ไข่เป็ดผักสดชาใบหม่อนออแกนิกนี่บอกชาใบหม่อนนี่ถ้าได้ดื่มนะดีมากเลยนะคุณนั้นลดความดันเบาหวานต่างๆมากมายบอกว่าดีมากนะต่อมาด้านของศิลปะหัตถกรรมต่างๆก็คือลูกปัดมโนราผ้าปากลายบนสีผ้ามัดย้อมนะผลิตภัณฑ์จากฝาขวดน้ำพลาสติกถุงเพาะชำย่อยสลายได้นี่ชอบคุณ ยังชอบนะถุงเพาะชำที่ย่อยสลายได้อ่ะเราเพาะแล้วก็เราไปปลูกนะถ้าเป็นทั่วไปในท้องตลาด
3: สลายเองใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นทั่วไปในท้องตลาดเราจะต้องแบบเอาถุงออกเองแต่นี่เราปลูกได้ทั้งถุงเลยแล้วก็จะย่อยสลายไปเอง
3: คือ
1: ดีอ่ะ
3: นะ
1: ต่อมาเรื่องของคหกรรมคหกรรมนะเรื่องการทำยาดมสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรน้ำพริกมีน้ำยาอเนกประสงค์ขนมปั้นสิบขนมเค้กกล้วยหอมชาชักด้วยขนมไข่ก็มีเราไปกันเถอะ
3: วัวคุณรู
1: ้เราไปกันเถอะ
3: นะไปกันเถอะ
1: โอ้ดูแล้วน่าทานเหลือเกินนะนี่ต้องบอกว่าในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ค่ะ
3: ค่ะ
1: ต่อมาไปกันต่อ
3: ค่ะหน่วยงานที่17นะคะอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสโดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกนะคะ
1: ค่ะ
3: นิทรรศการเรื่องชุมทางสร้างอาชีพนะคะซึ่งสำนักงานอาชีวศึกษานราธิวาสเนี่ยก็มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน2แห่งก็คือวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคบางนารานะคะซึ่งก็ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบอาชีวศึกษาทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะรูปแบบของนิทรรศการก็จะประกอบด้วย5กิจกรรมหลักๆก็คือจัดนิทรรศการฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจัดนิทรรศการต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใส่อาชีพผู้ศาสนาในรูปแบบเครดิตแบงก์ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกเนี่ยเขาก็ได้ร่วมจัดกับโครงการดารุนฟุตก่อนนะคะตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการจัดเรียนการสอนใน5สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิชาช่างก่อสร้างวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิชาเครื่องกลวิชาช่างเชื่อมโลหะนะคะแล้วก็มีนิทรรศการการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับโรงเรียนในพระราชดำริโดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้จัดฝึกอบรมให้กับโรงเรียนในพระราชดำริใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน19โรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ทำการสอน8สถานศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยการอาชีพรามันวิทยาลัยเทคนิคยะลานะคะวิทยาลัยการอาชีพนครยะลาวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวิทยาลัยเทคนิคกัญจนาภิเษกปัตตานีแล้วก็กิจกรรมการฝึกอาชีพทั้งหมด108อาชีพด้วยกันซึ่งก็มีการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจในทุกวันวันละ2รอบนะคะโดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกวิทยาลัยเทคนิคบางนาราวิทยาลัยการอาชีพรามันวิทยาลัยเทคนิคยะลาวิทยาลัยการอาชีพนครยะลาวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคกัญจนาภิเษกปัตตานีค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันด้วยหน่วยงานที่18กันแล้วค่ะนั่นคือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งในครั้งนี้ทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสหรือว่าเราจะเรียกกันว่าสกร.สกร.นราธิวาสเปิดโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็จะจัดนิทรรศการเรื่องของสื่อการเรียนการสอนสื่อนวัตกรรมจากผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะเป็นผลการดำเนินงานการเรียนรู้ที่ผู้จัดค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนตามภารกิจคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดต่างๆซึ่งกิจกรรมภายในนิทรรศการก็จะเป็นการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็จะมีความรู้เรื่องของการเปิดโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้ต่างๆซึ่งสวยงามมากเช่นเดียวกันนะใครที่ต้องการความรู้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวเราเองนะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสื่อต่างๆหรือว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นก็คือเรียนรู้ได้ทุกเวลาไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศอย่างเช่นผู้สูงอายุที่เรียนแล้วก็มีการรับปริญญา
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะนี่ต้องบอกว่าคุณต้องมีประสบการณ์แน่เลย
3: ค่ะเพราะว่าการเรียนรู้นี่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะ
1: และต่อกันด้วยที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
3: ค่ะสำหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะนิทรรศการเรื่อง Creative นราธิวาส AI กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งการจัดนิทรรศการ Creative นราธิวาส AI กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอการขับเคลื่อนแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ตั้งแต่นโยบายระดับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอลผ่าน3เสาหลักนะคะได้แก่ AI for all การสร้างระบบนิเวศ AI แล้วก็การประยุกต์ใช้ AI ในภาครัฐเชื่อมโยงกับนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มุ่งเน้นการยกระดับการเรียนการสอนการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและโปร่งใสแล้วก็การประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทางดิจิตอลนะคะการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมโปร่งใสแล้วก็สู่การนำนโยบายไปสู่การพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดิจิตอลและส่งเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับนิทรรศการนะคะนิทรรศการบอร์ดจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ออกแบบด้วย AI ก็เป็นพื้นที่สำหรับการนำเสนอข้อมูลผ่านบอร์ดนิทรรศการโดยใช้ข้อความภาพนิ่งแล้วก็กราฟิกประกอบการนำเสนอเพื่อใช้เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถศึกษาเนื้อหาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย AI ตั้งแต่ระดับอว.สถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วก็วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรวมไปถึงกระบวนการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองนะคะส่วนที่2ก็เป็นการสาธิตหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพการบริการวิชาการนะเป็นพื้นที่สำหรับสาธิตแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและการบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะโดยเน้นในการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็การทดลองปฏิบัติจริงนะคะกิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพได้แก่หลักสูตรบาริสต้าหลักสูตรการนวดไทยแล้วก็การทำลูกประคบสมุนไพรรวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่น GMP นะคะพร้อมจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดจากองค์ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั่นเองค่ะกิจกรรมภายในงานนะก็มีการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็การประยุกต์ใช้ AI การสาธิตหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพแล้วก็การบริการวิชาการนะคะ
1: ค่ะก็มีในส่วนของลูกประคบมีในส่วนของน้ำบูดูคุณที่เขาจำหน่ายด้วยนะมีหลักสูตรนวดแผนไทยนะใครที่สนใจเขาก็จะสอนบาริสต้า
3: บาริสต้า
1: ใครที่ชอบในส่วนของเป็นบาริสต้าในการทำกาแฟคุณนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็สอนนะนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแต่ละซุ้มในส่วนของการสอนภายในนิทรรศการของวิทยาลัยชุมชนน่าสนใจมากเมื่อสักครู่ไปดูมาแล้ว
3: มีเห็ดนางฟ้าทอดกรอบด้วยนะคะส้มแขกแช่อิ่มน่าสนใจทั้งนั้นเลยคุณ
1: ดาลา
3: ดาลาบ้านเรา
1: คนและมาต่อด้วยในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสวราชนครินทร
3: ์ค่ะ
1: มหาวิทยาลัยแห่งที่77ของประเทศไทยคุณนะสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในปีนี้ใช้ชื่อนิทรรศการว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะทางด้านของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของวิชาการนิทรรศการมุ่งเน้นการจัดแสดงงานวิจัยวิชาการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และยกระดับสินค้าสู่ชุมชนและสากลต่อไปเพื่อจะบูรณาการภูมิปัญญากับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นให้ไปด้วยกันควบคู่กันนั่นเองค่ะซึ่งในงานนะเราก็จะมีในส่วนของการเพิ่มมูลค่าและรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิจัยและพัฒนาทางด้านของการแพทย์สาธารณสุขต่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะการนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมนวดแบบไหนคุณลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมนวดแบบไหน
4: แบบไหนก็จะคล้ายๆนะ
1: นวดทั่วไปนี่แหละใช่ไหม
4: ใช่
1: ใช่
4: ค่ะ
1: นะแล้วก็การสร้างคุณค่าจากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพคือเครื่องสาวไหมพลังงานไฟฟ้านี่เพื่อจะส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาขาค่ะนี่อันนี้สำคัญมากคุณนวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนอย่ากินทิ้งกินขว้างนี่แหละคุณนะ
4: แต่เขาเอามาทำประโยชน์ได้
1: ถูกนี่คุณอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากเปลือกทุเรียนเปลี่ยนจากสิ่งที่เราทิ้งสู่มูลค่าเพิ่มและรายได้อย่างได้ยืนนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปทิ้งแต่ละครั้งโอ้โหเปลือกทุเรียนน้ำก็ตําเจ็บละเกินนะและก็พอไปทิ้งก็ลำบากอีกนะการเก็บอะไรแบบเนี้ยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้คือดีนะต่อมาค่ะยังมีในส่วนของเรื่องของการวิจัยพัฒนาเกาะปูลาโตบีซูการพัฒนาต้นแบบกับการควบคุมการเดินรถไฟอัตโนมัติซึ่งทางวิทยาเทคนิคนราธิวาสค่ะก็จะมีการดูในเรื่องนี้นะยางแผ่นธรรมชาติอัจฉริยะที่มาจำลองเป็นหุ่นจำลองที่จะฝึกทางการแพทย์อ่ะคุณโดยคณะแพทยศาสตร์นะระบบปัญญาประดิษฐ์ประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ในครั้งนี
4: ้
1: รวมไปถึงระบบอัจฉริยะการตรวจจับการล้มและการแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะและระบบติดตามระบบน้ำการแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสค่ะ
4: ค่ะ
1: ต่อมาในส่วนของคณะแพทยศาสตร์คุณ
4: คณะแพทยศาสตร์นะคะนิทรรศการเรื่องการจัดแสดงผลการวิจัยและนวัตกรรมในด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะโดยคณะแพทยศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแสดงผลการวิจัยนวัตกรรมของคณาจารย์3เรื่องโดยจะมุ่งนำเสนอองค์ความรู้จากการวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจนะคะเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานวิจัยและส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนประกอบผลงานได้นะคะการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดของดอกเสม็ดขาวนะคะที่มุ่งเป้าต่อเชื้อที่ดื้อยานะคะนวัตกรรมที่พัฒนาวิธีการแยกเพาะเลี้ยงเชื้ จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยการวิจัยแล้วก็การเฝ้าระวังในด้านสาธารณสุขนะคะส่วนกิจกรรมภายในนิทรรศการ นะคะก็จะมีการแสดงแล้วก็นำเสนอผลการวิจัยนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจผลงานวิจัยอย่างง่ายแล้วก็น่าสนใจประกอบด้วยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และตัวอย่างจากงานวิจัยแล้วก็โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากสมุนไพรพื้นถิ่นคูบีคือตะนะคะซึ่งก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็การแสดงโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเพื่อที่จะเผยแพร่กระบวนการดำเนินงานและผลการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนวัตกรรม3เรื่องให้ข้อมูลแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรสุขภาพได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะและมาดูในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ
4: ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งคณะในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เนาะในปีนี้ค่ะก็ในส่วนของนิทรรศการก็คือน้ำมันหรือนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างรายได้ด้วยซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็จะนำเสนอองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาของการนวดกูกะซึ่งเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่มีการถ่ายทอดแนวการคิดการดูแลสุขภาพตามวิถีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามโดยมุ่งเน้นการบรรเทาอาการปวดเมื่อยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและยังส่งเสริมสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมเพื่อประกอบอาชีพในการนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสร้างรายได้ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งของการนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมนั้นเขาจะมีหลักการมีขั้นตอนแล้วก็มีการจัดเตรียมสมุนไพรด้วยนะ
4: ค่ะ
1: ซึ่งในครั้งนี้ใครที่สนใจเขาบอกว่าไปที่ร้านนิทรรศการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เขาจะมีการแนะนำการสาธิตการสอนให้เลย
4: ค่ะค่ะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะนำในเรื่องงานนิทรรศการเรื่องนวัตกรรมสร้างคุณค่าจากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งมั่นนำองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมมาต่อยอดทรัพยากรอันทรงคุณค่าของจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนผลงานที่นำมาจัดแสดงได้แก่เวโปรตีนผสมไข่ผำใช่ไหมคะแล้วก็ลองกองผงน้ำผึ้งกระชายดำและซอฟเจลน้ำมันงาผสมสารสกัดโพรพอลิสซึ่งก็เป็นผลจากการบูรณาการวิจัยกับทรัพยากรท้องถิ่นสะท้อนการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกสุขภาพคุณภาพชีวิตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่านั่นเองค่ะ
1: นะมาตอบด้วยในส่วนของคุณ
4: ค่ะ
1: ต่
4: อกิจกรรมภายในนิทรรศการนะคะก็มีการแสดงผลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวโปรตีนผสมไข่ผำลองกองผงนะคะน้ำผึ้งกระชายดำและซอฟเจลน้ำมันงาผสมสารสกัดโพรพอลิสนะคะก็สำหรับ
1: คณะวิศวกรรมศาสตร
4: ์นะคะก็จะนิทรรศการเรื่องนะคะชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องสาวเส้นไหมพลังงานไฟฟ้า
3: เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านเขานาคานะคะก็จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมนะคะเพื่อลดต้นทุนในด้านพลังงานแล้วก็ส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะ
5: ค่ะ
3: เราก็มีคณะเกษตรศาสตร์นะคะนิทรรศการนวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากเปลือกทุเรียนเปลี่ยนของเหลือทิ้งสู่มูลค่าเพิ่มแล้วก็รายได้อย่างยั่งยืนนะคะก็มีการจัดนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนสู่การผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนนะคะ
5: ในส่วนของอ่ะโซนที่4ละ
3: ค่ะ
5: สำหรับโซนที่4นี้ก็จะเป็นในส่วนของทรัพยากรและการอนุรักษ์ค่ะก็มี2หน่วยงานด้วยกันนั่นก็คือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีค่ะซึ่งในปีนี้จัดนิทรรศการในเรื่องของป่าพลุสิรินธรป่าเดียวน้ำเดียวในแดนดินซึ่งทางด้านของกองอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีก็จัดนิทรรศการในปีนี้ก็จะพูดถึงในส่วนของป่าเดียวน้ำเดียวในแดนเดียวก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในป่าพลุสิรินธรในพื้นที่อำเภอเสโกโลกอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบที่มีน้ำท่วมขังดินในป่าพลุที่เรียกว่าดินพลุหรือดินอินทรีย์ที่เกิดจากการสะสมของใบไม้กิ่งไม้มีสภาพดินที่เป็นกรดพันไม้ก็จะมีลักษณะพิเศษนะในการเติบโตจากพื้นที่ที่แบบมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือหลุมพีหมากแดงสาคูเสม็ดขาวเสม็ดแดงกระบุยตังหุนใบใหญ่เลือดควายใบใหญ่ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีสัตว์ป่าที่เกือบจะสูญพันธุ์ไม่จะเป็นข้างชะมดหมูป่านกเงือกดำปลาดุกลำพันธุ์แมวป่าหัวแบนซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสิ้นซึ่งจากการวิจัยค่ะในครั้งนี้ก็จะมีการพูดคุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่พลุก็คือการรักษาระดับน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่แห้งแล้งการขุดบ่อไข่ปลางดการเผาไฟในพื้นที่ป่าพลุสร้างแนวกันไฟรอบพื้นที่เสี่ยงและการจัดการเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอการเฝ้าระวังไฟป่าและการแจ้งเตือนการสร้างความร่วมมือของชุมชนทั้งความรู้ในการป้องกันไฟป่าที่สำคัญต่างๆเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งก็จะบูรณาการร่วมกันเพื่อให้การจัดการน้ำสำคัญในระดับการปลูกป่ารักษาระดับน้ำให้ป่าพลุให้มีความพร้อมและการปลูกกล้าไม้ในพื้นถิ่นเพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศจนนำไปสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไปและประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ค่ะ
5: ต่อมาอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13นราธิวาส
3: ทรัพยากรสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสนะคะคนอยู่กับป่าส่งเสริมปลูกไม้มีค่าประชาชนยั่งยืนนะคะสำหรับส่วนส่งเสริมการปลูกป่าก็ได้นำเสนอองค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแล้วก็การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามแนวทางของกรมป่าไม้เผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่เอื้อต่อการทำประโยชน์จากไม้ที่ปลูกในดินกรมกรรมสิทธิ์นะคะพร้อมนำเสนอตัวอย่างเกษตรกรดีเด่นในด้านอาชีพทำสวนป่าเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นต้นแบบแก่ประชาชนถ่ายทอดหลักจัดการสวนป่าตามหลัก วนวัฒนวิธีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตนะคะไม้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้ในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ส่งเสริมอาชีพของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมนะคะภายในนิทรรศการก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทางวิชาการพร้อมประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนปลูกและใช้ประโยชน์ต้นไม้โครงการส่งเสริมการปลูกป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสนำเสนอข้อมูลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่าปี2568จังหวัดนราธิวาสมีการนำเสนอการนำหลักบวนวัฒนวิธีนำมาใช้กับงานปลูกสวนป่าเพิ่มคุณภาพการผลิตงานสวนป่านะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลโครงการภายใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งก็จัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินและอื่นๆที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวข้องนะคะแจกละที่เกี่ยวข้องแล้วก็ข้อ2ก็คือการแจกกล้าไม้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานนิทรรศการนะคะ
5: ค่ะมาต่อในส่วนของโซนที่5แล้วนั่นก็คือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมซึ่งมีจำนวน4หน่วยงานด้วยกันค่ะเริ่มต้นในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งในปีนี้ค่ะก็จะสืบสานพระราชปณิธานการพัฒนาฝีมือแรงงานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักมีภารกิจหลักก็คือการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานและก็ผู้ประกอบการให้มีฝีมือมาตรฐานในระดับสากลมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สามารถสอดคล้องกับแรงงานในเชิงปริมาณและก็คุณภาพได้นั่นเองค่ะก็จะมีนิทรรศการในส่วนของการดำเนินผลการปฏิบัติงานฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดแสดงการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนขยายพัฒนาทักษะอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะก็ควบคุมในหลายๆอำเภอก็มีจำนวน5หลักสูตรด้วยกันค่ะไม่เป็นส่วนของการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรการผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่อการประดับการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนั่นเองค่ะและยังมีในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงก็คือการจัดอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกรและสมาชิกฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้แก่ฟาร์มตัวอย่างโคกไร่ใหญ่และโคกโกอำเภอสุไหงปาดีฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูและบ้านปาคาบือซาอำเภอเมืองนราธิวาสฟาร์มตัวอย่างบ้านสะแนะอำเภอรือสอฟาร์มตัวอย่างบ้านไอบือแตอำเภอจะแนะและก็ส่งเสริมอาชีพต่างๆและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมไปถึงนิทรรศการทางวิชาการแสดงผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเสริมทักษะอาชีพซึ่งร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาสค่ะ ต่อมาเรื่องของการสนับสนุนของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมนำหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาฝึกอบรมให้กับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาสค่ะก็จะมีในการฝึกอบรม7หลักสูตรด้วยกันนั่นก็คือผู้ประกอบอาหารไทยช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารช่างไฟฟ้าช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและช่างก่อสร้างค่ะต่อมายังมีในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อยอดทักษะอาชีพแก่กลุ่มประชาชนสมาคมสมาชิกโครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริก็จะมีการฝึกอบรมเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับชมรมหลักสูตรทำเบเกอรี่ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะอันนี้ในส่วนของนิทรรศการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาสต่อมาค่ะในส่วนของต่อไปก็คือโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร
3: ์ค่ะโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะนิทรรศการเรื่อง Smart Join Better Butter Lift นะคะข้อเทียมยุคใหม่ทันสมัยเจ็บน้อยเดินได้ไวคืนชีวิตสดใสให้ชาวนารานะคะก็สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลนราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็จะมุ่งในการพัฒนาศักยภาพดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างต่อเนื่องโดยนำองค์ความรู้ทางการแพทย์นะคะเทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมสมัยใหม่แล้วก็ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ความองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานในการรักษาลดความเจ็บปวดส่งเสริมการฟื้นตัวการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนะคะภายใต้แนวคิด Smart Join Better Lift ข้อเทียมยุคใหม่ทันสมัยเจ็บน้อยเดินได้ไวคืนชีวิตสดใสให้ชาวนารานะคะนิทรรศการแสดงภาวะข้อเข่าเสื่อมก็จะนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่สาเหตุปัจจัยเสี่ยงอาการสำคัญดำเนินของโรคนะคะตลอดจนผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยใช้สื่อความรู้และคุณจำลองแสดงโครงสร้างข้อเข่าปกติเปรียบเทียบกับข้อเข่าที่มีภาวะเสื่อมในระยะต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจโรคอย่างชัดเจนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยการเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมทันท่วงทีนะคะนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะคะก็จะนำเสนอศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางการรักษาสมัยใหม่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดนะคะการวางแผนการดำเนินการผ่าตัดอย่างแม่นยำการจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัดโดยทีมสหวิชาชีพนะคะการดูแลดังกล่าวก็จะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บน้อยลุกเดินได้เร็วฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็กลับคืนสู่การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจสะท้อนถึงการพัฒนาศักยภาพการรักษาข้อเทียมที่ทันสมัยแล้วก็ครบวงจรเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสนะคะพื้นที่ใกล้เคียงสามารถที่จะเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะกิจกรรมในนิทรรศการนะคะก็จะมีนิทรรศการให้ความรู้พร้อมหุ่นจำลองจัดแสดงหุ่นจำลองกระดูกและข้อเข่าเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการข้อเข่าปกติการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นจากภาวะข้อเข่าเสื่อมและหลักการผ่าตัด ปลี่ยนข้อเข่าเทียมช่วยให้ประชาชนสามารถมองเห็นแล้วก็เข้าใจกระบวนการเกิดโรคและแนวทางการรักษาได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพข้อและการป้องกันความเสื่อมของข้ออย่างเหมาะสมด้วยนะคะวิดีทัศน์แสดงมาตรฐานการรักษานะคะเทคโนโลยีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบองค์รวมด้วยนะคะสำหรับการนำเสนอวิดีทัศน์แสดงศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการผ่าตัดการควบคุมความเจ็บปวดตลอดจนการ

0: ลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพอันเป็นผลจากการบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และมาตรฐานการดูแลที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อมาในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสค่ะในปีนี้กับนิทรรศการ111ปีนราธิวาสร้อยเรียงการเวลาสืบสานพระราชดำริจากแผ่นดินแห่งนามพระราชทานสู่แผ่นดินแห่งสุขภาพปวงประชาซึ่งในปีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสก็จะจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการสืบสานพระราชดำริด้านการพัฒนาและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและถ่ายทอดพัฒนาการของระบบสุขภาพจังหวัดนราธิวาสจากการดูแลเด็กสู่การมีส่วนร่วมโรงเรียนครอบครัวชุมชนเชื่อมโยงให้เห็นกระบวนการจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติผลลัพธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้สาระสำคัญจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติจากการดูแลเด็กสู่สร้างอนาคตของนราธิวาสการบูรณาการสุขภาพเด็กทุกมิติพร้อมภารกิจ5ด้านได้แก่โภชนาการสมวัยพัฒนาก้าวไกลฟันดียิ้มสดใสป้องกันโรคทั่วถึงและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยภายใต้การดำเนินการการดูแลสุขภาพ 4D Plus ซึ่งประกอบด้วยกินดีก็คือโภชนาการและการเติบโตสมวัยเล่นดีพัฒนาการและการเรียนรู้ฟันดีสุขภาพช่องปากและการแปรงฟันคุณภาพป้องกันดีวัคซีนและการป้องกันโรคและ Plus สิ่งแวดล้อมปลอดภัยการป้องกันภาวะซีดสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพพร้อมแสดงผลการดำเนินงานด้านโภชนาการวัคซีนสุขภาพช่องปากโรคหนอนพยาธิคุณภาพน้ำอาหารและอนามัยโรงเรียนนั่นเองค่ะและสุดท้ายสำหรับในส่วนของ
0: ท้ายสุดแล้วนะคะ
1: นิทรรศการในครั้งนี้ก็คือเรือนจำจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ก็เป็นหน่วยงานที่26นะคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนิทรรศการเรื่องการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังนะคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีภารกิจควบคุมผู้ต้องขังราชทัณฑ์ตามคำพิพากษาของศาลแล้วก็พัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขอบรมการฝึกอาชีพในด้านต่างๆภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมาวัชระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นะสามารถที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำนะคะซึ่งการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เรือนจำชั่วคราวโคกยามูสังกัดเรือนจำจังหวัดนราธิวาสการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พระราชทานนะคะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานในพื้นที่ก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสให้กับผู้ต้องราชทานที่พ้นโทษบุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปนะคะภายในพื้นที่มีการจัดฐานการเรียนรู้9ฐานด้วยกันแล้วก็การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านนะคะก็มีการดำเนินการฝึกอาชีพฝึกวิชาชีพนะผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพระยะสั้นภายใต้โครงการกำลังใจเช่นการทำ
1: การทำนายศาสตร
0: ์
1: พยากรณ์ไพ่ทาโร
0: ่
1: การทำผ้าย้อมครามการทำจักสารเส้นพลาสติกการทำขนมและก็เบเกอรี่การปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงเป็ดไข่การเลี้ยงไก่ไข่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นรวมถึงการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังนั่นคือการให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต
0: ์
1: มีให้บริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มหน้าเรือนจำกันด้วย
0: ซึ่งก็เปิดบริการให้ทุกวัน
1: ทุกวันเลยทีเดียวค่ะนี่ในส่วนของร้านนิทรรศการในปีนี้26หน่วยงานด้วยกันนะที่ได้ออกบูธให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมซึ่งแต่ละบูธบอกเลย

0: วยงามมากๆเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับในส่วนของค่ะการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะนะก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ขอบคุณในส่วนของหัวหน้าสถานีวิทยุเสียง912กับการอำนวยการถ่ายทอดเสียงพันเอกหญิงสมิตาอามินค่ะหัวหน้าสถานีวิทยุเสียง912คุณสุรชัยเกียรติสูงเนินช่างเทคนิคและคุณอนิลาเจ๊เฮและดิฉันพิสมัยคำอรุณค่ะสำหรับในช่วงนี้การถ่ายทอดเสียงสิ้นสุดเพียงเท่านี้กลับเข้าสู่รายการปกติจากทางสถานีต่อไปโอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาครั้งเวลา 11:01 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
2: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา FM 99.10 MHz AM 756กิโลเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางราดิโอออนไลน์และราดิโอออนโมบายค่ะแล้วก็ติดตามรับฟังได้ทางการไลฟ์สดด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำวันตามช่องทางต่างๆนะคะอยากจะให้ทุกท่านติดตามด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆกับพ่อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเสมอนะคะตลอดมาด้วยแล้วก็ในส่วนของทุกๆรายการอยากจะให้ทุกท่านช่วยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อจะเป็นการพัฒนานักจัดรายการแล้วก็พัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง912ด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคค่ะนำโดยเรือนาวาตรีนะคะนำโดยนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศค่ะแล้วก็เรามีหัวหน้าแผนกธุรการด้วยแล้วก็หัวหน้าทุกๆฝ่ายทุกแผนกพร้อมด้วยพี่น้องชาว912นะคะเรียกว่าเป็นนักพัฒนานะคะลงพื้นที่พัฒนาทุกๆพื้นที่ตามที่ร้องขอกันเข้ามาแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกับทุกๆภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาไปในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆพี่น้องประชาชนก็รู้จักมากคุ้นเคยกันเนื่องจากว่าเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง56ปีเข้าปีที่57กันแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจแรงเชียร์กันมาโดยตลอดแล้วก็วันนี้ทุกๆวันพฤหัสบดีก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุสอบต.ด้วยนะคะคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านพร้อมด้วยลูกจ้างของสถานีวิทยุสอบต.ทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะเครือข่ายต่างๆเครือข่ายทุกพื้นที่ที่รับสัญญาณเสียงก็ต้องขอขอบคุณด้วยทุกๆวันพฤหัสบดีจะมีการรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุสอบต.ส่งถึงเครือข่ายทุกพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 นไปจนถึงเวลา 11:30 นวันนี้พิเศษนะคะก็รับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะตั้งแต่เช้าเปิดฟังวิทยุสอบต.เปิดฟังวิทยุไหนๆก็จะมีเสียงของการประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะถ่ายทอดสดวันนี้นะคะกับกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ค่ะก็กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบประชุมมะพรรษาหรือว่าที่เรารู้จักในนามของสวนร5มีรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายท่านก็ไม่ได้พานกมานะแต่ว่าซื้อบัตรสาวรอกนกเพื่อจะลุ้นรางวัลกันว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำนะคะเป็นสร้อยแม้พูดถึงทองคำก็พูดไม่ถูกแล้วนี่สร้อยคอไหมเป็นทองคำละค่ะเป็นทองคำกับเพื่อนได้ดูอันในส่วนของรางวัลแต่ว่ามีแน่นอนมีทองคำครึ่งสลึงและสลึงนึงเนี่ยนะคะก็ประชาสัมพันธ์เลยท่านก็ไปแล้วมีทองคำแล้วก็มีรถจักรยานยนต์นี่ก็ไปเห็นชัดเจนนะรถจักรยานยนต์แล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นแล้วก็มีพัดลมนะคะเยอะมากมายเลยสำหรับถ้วยรางวัลแล้วก็โล่รางวัลก็มีเยอะมากนะคะขอชื่นชมพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงนกเขาชวาแล้วก็มาชิงถ้วยพระราชทานพระองค์

เทศบาลเมืองนราธิวาสได้มีการให้เกียรติสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะได้ให้ความร่วมมือขอสนับสนุนการถ่ายทอดเสียงแล้วก็ถือว่าขอขอบคุณหัวหน้าสถานีวิทยุ912ด้วยและหลายๆภาคส่วนก็ฝากขอบคุณหัวหน้าสถานีวิทยุ912ด้วยที่ได้มีการสนับสนุนทุกๆโอกาสทุกๆงานเลยทุกๆกิจกรรมนั้นในงานของทีมเมืองนราเราวันนี้ก็สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงแล้วก็ในส่วนของหลายๆวันที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มงานของทีมเมืองนาราแล้วมีการสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงแล้วก็สนับสนุนพิธีกรค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วย 11:11 นาทีแล้วกับการติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องราวเล่าสู่กันฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับพระหยิบยกพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในใจความสำคัญที่ว่าปกติผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยมีพลังทางสมองมากทำให้เกิดความกระตือรือร้นต้องการทราบต้องการแสดงความคิดความเห็นต้องการริเริ่มและกระทำสิ่งต่างๆที่ตัวสนใจและพอใจทุกอย่างพระราชดำรัสสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้เราเจอกันวันพระราชสัปดาห์ที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเหมี่ยค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอันอยู่กับงานของดีเมืองนราค่ะเริ่มแต่12ไปจนถึง21กันยายน2569 10วัน10คืนค่ะกลับมามองดูในปฏิทินไทยเดือนกันยายนวันที่17ไม่ได้ระบุวันสำคัญแต่วันพรุ่งนี้18กันยายนเป็นวันแรกวันรักแรกค่ะ International First Love Day ค่ะก็คุยกันต่อนะสำหรับวันนี้มาในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในปฏิทินไทยไม่ได้ระบุไว้กับพ่อก็ไม่ได้หยิบยกมาเรามาคุยกันในเรื่องราวของกองงานกันต่อเพราะว่าสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนกับพ่อคุยเรื่องราวของกองงานลองกองในงานของดีเมืองนราสัปดาห์ที่2คุยในเรื่องราวของนกเขาชวาเนี่ยมาถึงสัปดาห์ที่3มาคุยในเรื่องราวของกองงานแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งมีการแข่งขัน3ประเภทด้วยกันก็ได้แก่เรือกอนและจำนวน25ทีมเรือยอกองจำนวน22ทีมแล้วก็เรือโคชสีจำนวน13ทีมรวมแล้ว60ทีมค่ะมีทีมเรือจากสหพันธรัฐมาเลเซียด้วยเข้าร่วมกันแข่งขันประเภทเรือโคชสีค่ะจำนวน3ทีมด้วยกันแล้วก็กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่17ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569วันนี้เริ่มต้นแล้วนะคะณพระพลาเฉลิมพระเกียรติเฉลิมณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนารานะคะกับปะก็ใจตื่นเต้นเพราะไปเชียร์กันทุกวันก่อนจะมีการแข่งขันเนี่ยมีการซ้อมใหญ่ซ้อมเล็กซ้อมน้อยซ้อมเช้าซ้อมบ่ายซ้อมเย็นซ้อมดึกด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจกันนะคะวันนี้วันแรกของการเริ่มต้นการแข่งขันเรือก่อนแหละค่ะสำหรับในส่วนของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะวันที่20กันยายน2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันพร้อมจัดแสดงขบวนแห่ทางน้ำเป็นเรือบุพชาติสร้างสีสันและความประทับใจสำหรับผู้ร่วมงานนะคะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นเยอะมากมายริมเขื่อนท่าพระสายริมเขื่อนท่าพระยาสายมีลานนกเงือกมีกันที่จะได้เช็คอินแลนด์มาร์คต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายร้านค้าร้านขายแล้วก็มีตลาดมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทานของอร่อยๆเป็นริมเขื่อนมาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะมีอีกช่องทางนึงโอ้ยสามารถจะเลือกสรรในเรื่องราวของอาหารการกินนะคะแล้วก็มีสินค้าต่างๆนะคะถือว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เรามีสินค้าโอท็อปสินค้า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีฟาร์มตัวอย่างนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของงานของดี

เมืองนราเนี่ยในส่วนของทุกค่ำคืนมีการแสดงอาทิการแสดงมโนราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดีเกโฮลูการประกวดบาสโลปแล้วก็การแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมไปถึงการแสดงจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยที่ผลัดเปลี่ยนการหมุนเวียนการมาสร้างความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนค่ะเพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยร่วมกันสัมผัสกับความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสกันต่อไปนะคะมาคุยกันเรื่องราวของการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือคชสีเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันมาคุยกันเลยว่าสำหรับปีนี้กับปี2569ค่ะทุกท่านจังหวัดนราธิวาสก็ได้เชิญส่วนราชการหน่วยงานแล้วก็มีหน่วยรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรเอกชนในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะรวมทั้งสหพันธรัฐมาเลเซียให้มีการจัดส่งทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันโดยในปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นรวมจำนวน60ทีมด้วยกันประกอบด้วยประเภทเรือกอนและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมเรือคชสี13ทีมค่ะกฎกติการะยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันในส่วนของการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือคชสีใช้กติกาที่คณะกรรมการของกองงานแข่งเรือกำหนดดังนี้ค่ะในส่วนของการใช้สนามแข่งขันค่ะบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรือกอนและที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ต้องให้มีฝีพายรวมทั้งนายท้ายเรือไม่เกินลำละ23คนแต่ก็ไม่ต่ำกว่า18คนมีฝีพายสำรองไว้ด้วยไม่เกิน5คนค่ะเรือยอกองกันบ้างเรือยอกองนั้นให้มีฝีพายรวมแล้วทั้งนายท้ายเรือไม่เกินลำละ5คนมีฝีพายสำรองไม่เกิน2คนค่ะในส่วนของเรือคชสี12ฝีพายค่ะให้มีฝีพายรวมทั้งนายท้ายเรือไม่เกินลำละ12คนมีฝีพายสำรองไว้ไม่เกิน2คนนะคะภูมิลำเนาของฝีพายล่ะคะเรือยอกองและเรือคชสีไม่จำกัดภูมิลำเนาค่ะยกเว้นว่าฝีพายเรือกอนและก็ต้องมีภูมิลำเนาใน7จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะคะก็จะมีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลและจังหวัดตรังด้วยนะคะระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันเรือกอนและใช้ระยะทางยาว650เมตรค่ะส่วนเรือยอกองและเรือคชสีใช้ระยะทางยาว300เมตรค่ะในส่วนของสนามแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือคชสีจะมีทุ่นลอยเป็นแนวแบ่งสายน้ำระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันก็นะเนี่ยก็เป็นทุ่นลอยที่แบ่งระยะทางอยู่จะเป็นลู่ในแล้วก็ลู่นอกค่ะต่อจากนั้นอนุญาตให้ฝีพายแล้วก็นายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพได้ซึ่งนำมาเองได้นะคะแล้วก็มีฝีพายทีมใดไม่สวมเสื้อชูชีพก็ได้แต่ก็ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยต่อตนเองกรณีเกิดอุบัติเหตุค่ะต่อจากนั้นวันเวลาที่ใช้ในการแข่งขันก็คือเริ่มวันนี้ค่ะระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569ก็ตั้งแต่17 18 19 20 4วันด้วยกันนะคะชิงชนะเลิศในวันที่20กันยายน2569เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะต่อจากนั้นรางวัลสำหรับทีมเรือกันบ้างทีมเรือกอนและชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทค่ะต่อจากนั้นรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาทค่ะรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทเรือยอกองกันบ้างทีมเรือยอกองนะชนะเลิศนะคะสำหรับแชมป์ก็คือชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ก็จะรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทค่ะมาถึงเรือคชสีบ้างเรือคชสีชนะเลิศจะได้รับ
ถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3ก็จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทค่ะถ้วยรางวัลพระราชทานทั้ง3ประเภทหลายท่านก็ได้เห็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่าน TikTok แล้วก็ผ่านช่องต่างอื่นๆกันบ้างแล้วนะคะต่อจากนี้เรามาตามกันด้วยจำนวนของเรือบุพชาติกับปี2569ในปี2569ค่ะทุกท่านมีเรือบุพชาติที่เข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำจากส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาสจำนวน9ลำด้วยกันค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่าแสดงออกถึงพระราชาฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็คือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสตำรวจท่องเที่ยวนราธิวาสตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะชื่อเรือสุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรลำที่2เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะชื่อเรือปาฏิหาริย์แห่งนราธิวาสจากผืนดินเปรี้ยวสู่ความอุดมสมบูรณ์ค่ะลำที่3จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะชื่อเรือบุพชาติศูนย์การแพทย์คุณภาพบริการล้ำสมัยประชาชนไว้วางใจค่ะเรือลำที่4เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชื่อเรือใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราเกษตรกรรมก้าวหน้าสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนเรือลำที่5เป็นของกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินชื่อเรือขอถวายคำสดุดีแด่องค์ราชาและองค์ราชินีเรือลำที่6สันติบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสค่ะชื่อเรือใต้ร่มบารมีสืบสานศาสตร์ท้องถิ่นนราพัฒนายั่งยืนค่ะต่อจากนั้นเรือลำที่7สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสกลุ่มที่1ประกอบด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะชื่อเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีค่ะมาถึงเรือลำที่8สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสกลุ่มที่2ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อเรือพลังความภักดี111ปีนราธิวาสสืบสานพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะมาถึงเรือลำที่9สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสกลุ่มที่3ประกอบด้วยกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะชื่อเรือสัพพะพลังรังสรรค์รักธรรมชาติถิ่นไทยยึดมั่นยุติธรรมสดใสแรงงานไทยเทิดท้ายองค์ทัศมินราชันค่ะเทิดท้ายองค์ทัศมินราชันนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในเรื่องราวของเรือบุพชาติกับปี2569ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะไปต่อกันด้วยในส่วนของการเตรียมการจัดทำลู่การแข่งขันกับปี2569งานนะคะในการจัดทำลู่แข่งขันประกอบด้วยจัดทำลู่แข่งขันเรือก่อนและระยะทาง650เมตรและลู่แข่งขันเรือยอกองและเรือโคชสีระยะทาง300เมตรค่ะพร้อมจัดทำจุดเส้นชัยให้ถูกต้องตามกติกากำหนด
แผนการปฏิบัติงานไว้อย่างนี้ค่ะวันที่ในส่วนของที่ผ่านมามีการเตรียมเริ่มต้นเลยตั้งแต่เมื่อที่25ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมามีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดทำลู่แข่งขันแล้วก็ที่1ถึง14กันยายนจัดทำลู่แข่งขันในน้ำแล้วก็15ถึง16กันยายนเนี่ยเมื่อวานนี้ทดลองใช้ลู่แข่งขันปรับปรุงแก้ไขต่อไปแล้วก็วันนี้ค่ะ17ถึง20กันยายนแข่งขันเรือแต่ละประเภทแล้วก็ที่21ถึง22กันยายนก็จะเป็นการจัดเก็บหรือถอนตามลำดับต่อไปนี่เรื่องราวของการจัดเตรียมในส่วนของฝ่ายการทำลู่ของการแข่งขันค่ะงานควบคุมขบวนเรือบุพชาติทางน้ำกันบ้างของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังประสานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานีและหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาสด้วยพร้อมด้วยกรมประมงขอใช้เรือตรวจประมงขนาด24ฟุตจำนวน2ลำด้วยกันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อใช้เป็นเรือนำขบวนและเรือปิดขบวนเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นในส่วนของการประสานชมรมวิทยุสมัครเล่นอาสากู้ชีพกู้ภัยศรีสาครเพื่อขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่สื่อสารในการควบคุมขบวนเรือเรียบร้อยค่ะก็เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับในส่วนของการแข่งขันเรือนะคะตามลำดับแล้วก็มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการจัดลำดับขบวนเรือแล้วก็การใช้วิทยุสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งในการปล่อยเรือจุดเริ่มต้นจุดปล่อยเรือแล้วก็จุดสตาร์ทในที่ว่านะคะแล้วก็จุดเส้นชัยด้วยปัญหาอุปสรรคนั้นก็มีชาวบ้านนำเรือประมงเข้ามาจอดเรือบริเวณตรงจุดกระโจมไฟเพื่อชมการแข่งขันเรือเป็นจำนวนมากเลยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยวของเรือบุพชาติค่ะก็ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับความร่วมเป็นอย่างดียิ่งแล้วนะคะในส่วนของการแสดงหน้าพระที่นั่งบทเพลงเหวเรือปี2569จะมาคุยกันพรุ่งนี้นะวันนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายนะคะเหลือเวลา2นาทีสุดท้ายสำหรับสถานีวิทยุอื่นๆที่รับสัญญาณกันในวันนี้ก็จะได้รับสัญญาณเสียงตามปกติจากทางสถานีของแต่ละสถานีอีกสักครู่เหลือเวลาอีก2นาทีสุดท้ายกลับไปยังอยู่กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับวันนี้กับป้าเป็นเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถือว่าแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งค่ะณริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินโชคดีมีความสุขแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไปเชียร์การแข่งเรือบุกจำปุ๊กจำปุ๊กจำปุ๊กเราจะได้เชียร์แรงใจเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดนะคะสำหรับเรือทุกๆลำค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในส่วนของการประชาสัมพันธ์ด้วยอยากให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวงานของดีเมืองนราธิวาสกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

วัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันวันนี้พี่ลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงนี้ภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในส่วนของหน่วยขึ้นตรงนะคะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569นะคะก็มาติดตามรับฟังภารกิจแรกเลยวันนี้ก็จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง912ของเรานะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าอีกหนึ่งภารกิจนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะประชาสัมพันธ์ภารกิจของนทพแล้วก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4ของผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569ประเภทงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในงานอาคารบริการน้ำดื่มระดับระบบRO เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดปิยารามและฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยามุมังพร้อมทั้งเข้าประสานงานกับนายกอบต.ตะลุกาโปเพื่อเตรียมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2570ทั้งนี้ผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณพื้นที่ตำบลตะลุกาโปตำบลปิยามุมังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะนพค.41นะคะวันนี้จัดผู้แทนของหน่วยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประชิมนิเทศโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลานะคะเพื่อที่จะนำเสนอผลสรุปลักษณะองค์ประกอบโครงการโครงสร้างที่เหมาะสมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยมีนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดอำเภอปลัดจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นประธานผลการปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมโซภาพิสัยโรงแรมตันหยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับภารกิจของนพค46นะคะเมื่อวานนี้นำกำลังพลร่วมรับฟังการเสวนาแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปี2569ของกองทัพไทยโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานแล้วก็ทำการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VTC ให้กับกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยขึ้นตรงรับฟังอย่างพร้อมเพรียงณหน่วยพัฒนาการขึ้นที่46ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนพค44นะคะเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ค่ะจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมเสวนาแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569นะคะโดยมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานณอาคารอเนกประสงค์สปพ.สปท.ผ่านระบบ VTC ทั้งนี้การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห้องเฉลิมพระเกียรตินพค44หมู่ที่5ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาติดตามรับฟังสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะที่เราจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรนะคะสำหรับเพลงเก่าๆนะคะคุณฟังยุค90นะเพิ่มเติมมาได้เลยหลังไมค์0735145522ค่ะ

กับเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้12นาฬิกากับอีก52นาทีนะคะก็ถือว่าเวลาเดินไหวมากๆเลยทีเดียวนะคะมีเพิ่มเติมค่ะสำหรับภารกิจของนักรบสีน้ำเงินของเราวันนี้ก็ในส่วนของนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลบรรจุน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยจากระบบผลิตน้ำดื่มระบบ RO 400ขวดให้การสนับสนุนสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารที่ขึ้นในวันศุกร์ที่จะจัดนะคะในวันศุกร์ที่18กันยายนที่บริเวณหาดแสนสุขลำปำตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะณโรงผลิตน้ำดื่มสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะนพค.42นะคะจัดควบคุมพร้อมด้วยกรรมการตรวจรับวัสดุควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมประจำปีงบประมาณ2569นะคะงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคสล.กว้าง4เมตรระยะทาง 0.210 กิโลเมตรสนับสนุนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านในขั้นตอนการเทคอนกรีตชั้นผิวจราจรพร้อมทั้งการเก็บตัวอย่างคอนกรีตสำหรับการทดสอบตามมาตรฐานงานช่างกกช.หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเพื่อให้โครงสร้างของถนนมีความมั่นคงแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยรองรับภารกิจของหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ณอรบยหาหมู่ที่5บ้านเมืองล่างตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะภารกิจสุดท้ายที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็ไปที่นพค.43กันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนพค.43ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานก่อสร้างห้องน้ำงบประมาณประจำปี2569นะคะโดยทางหน่วยได้ดำเนินการเชื่อมโยงเชื่อมโครงหลังคาติดตั้งแผนขอไปค่ะติดตั้งแผ่นไม้เชิงชายและมุงหลังคาเมทัลซีสนะคะในศูนย์การเรียนรู้พร้อมทั้งเน้นย้ำการก่อสร้างเพื่อให้ได้มาตรฐานงานก่อสร้างและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดนะคะณศูนย์การเรียนรู้นพค.43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะและนี่ก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันเวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:02 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจิตอาสาพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นนาปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912ค่ะรับหน้าที่อยู่กับดิฉันสุรยาสุวรรณชื่นนะคะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาของรายการจิตอาสาพัฒนานะคะซึ่งจะเจอกับผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายสองโมงนะคะจับช่วงเวลาของรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับในส่วนของสถานีวิทยุสอบต.และก็เครือข่ายรวมไปถึงในส่วนของการรับสัญญาณนะคะในส่วนของการจัดรายการในครั้งนี้ด้วยนะคะนานๆอาทิตย์ละครั้งเราจะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในส่วนของวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะในส่วนของสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ท่านในเรื่องราวของโครงการดีๆนะคะที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในส่วนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาพระองค์ท่านก็มีโครงการส่วนพระองค์มากมายเลยทีเดียวนะคะมีพระราชดำรัสหนึ่งที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้นะคะหยิบในเรื่องราวของพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะกับในเรื่องราวของโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องของการจะจุดเทียนส่องสว่างที่กลางป่าไม่เลือกว่าหน้าตาภาษาไหนถึงลำบากสักเท่าไหร่แต่ดวงใจของครูจะสู้ทนนะคะซึ่งเป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านได้พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในโอกาสที่การประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปี2567นะคะที่ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดากรุงเทพนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสเกี่ยวกับในส่วนของครูตตด.เอาไว้นั่นเองค่ะในเรื่องราวของโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในส่วนของโครงการนี้กันก่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของพระองค์ท่านนะคะดังพระราชดำรัสนะคะที่พระองค์เคยตรัสไว้งานที่ทำนั้นถ้าเรียกโดยสรุปตามภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ที่จริงก็คือให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญเติบโตมีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและก็จิตใจได้รับการ

กาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำรินะคะได้เข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดากรุงเทพเมื่อวันอังคารที่26เมษายนในปี2548นะคะเราจะดูในเรื่องราวของการพัฒนาเด็กกันก่อนนะคะในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเมื่อแรกเริ่มก็คือประมาณปีพุทธศักราชนะคะในปี2523ประมาณนั้นนะคะได้มีความสนใจในเรื่องแต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้ในหลักการแล้วก็วิธีที่จะปฏิบัติมากนักจึงหาโอกาสที่จะศึกษาโดยการขออาศัยโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งที่ศึกษาเพราะเห็นว่าโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนนั้นนะคะเป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่นที่ห่างไกลการคมนาคมและมีภาวะที่ยากลำบากมากๆในตอนนั้นเริ่มต้นก็มุ่งไปแต่ที่แง่ว่าจะทำอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้นจะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษาและก็พัฒนาตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบไปนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมานะคะความเป็นมาพระองค์ท่านนะคะเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็ส่งเริ่มงานพัฒนาเด็กและก็เยาวชนตั้งแต่ปี2523และก็ได้ส่งงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและก็เยาวชนของชาตินะคะที่ยังขาดโอกาสเนื่องด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมได้มีโอกาสในการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารแล้วก็โภชนาการนะคะรวมไปถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีพึ่งตนเองแล้วก็ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้ทุกคนนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในครั้งนั้นค่ะทรงเริ่มด้วยการทดลองในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน3โรงเรียนนะคะซึ่งในวันที่23เมษายนในปี2523เรียกกันว่าโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวเมื่อประสบผลดีพอควรนะคะในปีพุทธศักราช2524จึงทรงขยายงานไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศและใช้ชื่อว่าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะคะจากที่ทรงพยายามแก้ไขปัญหานักเรียนขาดอาหารในวันนั้นจนวันนี้นะคะงานพัฒนาของพระองค์ก็ได้กลายเป็นรูปแบบของการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนแบบองค์รวมนั่นก็คือเด็กและก็เยาวชนนะคะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสมดุลไม่ว่าจะด้านทางพุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพลักษศึกษานะคะโดยการทำงานนั้นต้องอาศัยศาสตร์หลากหลายสาขาบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารโภชนาการสุขภาพอนามัยการศึกษาการอาชีพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะสำหรับกลุ่มบุคคลเป้าหมายจากเดิมที่มีเพียงเด็กวัยเรียนก็ได้ขยายให้ครอบคลุมทั้งเด็กเล็กจนถึงทารกในครรภ์มารดาแล้วก็เด็กวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแผนในเรื่องของการพัฒนาเด็กแล้วก็ความเป็นมาในส่วนของการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำรินะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันพูดถึงในเรื่องของพระองค์ท่านแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตที่จะนำในเรื่องราวของบทเพลงพระองค์ท่านมาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับในเรื่องราวของบทเพลงของพระองค์ท่านเดี๋ยวขออนุญาตที่จะตั้งเพลงกันสักครู่นะคะกับบทเพลงที่ตั้งใจหยิบมาฝากในขณะที่พระองค์ท่านนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและก็ในส่วนจังหวัดยะลาซึ่งในขณะนี้พระองค์ก็ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ

หยิบบทเพลงของพระองค์ท่านนะคะมาฝากสำหรับประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องราวของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำรินะคะซึ่งในส่วนของพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริได้เข้าเฝ้าเมื่อวันอังคารที่27เมษายนในปี2536นะคะพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในช่วง13ปีที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ของโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมมีการติดต่อในวงที่กว้างขึ้นมีผู้ที่มาช่วยโครงการมากขึ้นทั้งในทางด้านกำลังแรงและกำลังทรัพย์จึงเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นแผนการที่ทุกๆคนและทุกๆฝ่ายจะได้ปฏิบัติไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกันอย่างมากกว่าเก่าซึ่งก็ได้มีการเขียนเป็นแผนการแล้วก็ได้นำมาปรึกษากันในที่ประชุมโครงการแล้วทุกท่านที่ได้เข้าประชุมสัมมนาก็คงจะได้รับฟังได้แสดงความคิดเห็นและแก้ไขไปบ้างแล้วเป็นธรรมดาของการเขียนแผนการที่จะต้องเขียนไว้อย่างกลางๆและกว้างที่สุดพอที่จะให้มีแนวทางที่จะดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องที่ที่คุณครูแต่ละท่านหรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับผิดชอบก็ขอให้ยึดถืออันนี้คือไม่จำเป็นที่จะต้องเดินตามแบบที่เขียนได้ตลอดเวลาให้มีการปรับปรุงตามสมควรได้แต่ว่ามีส่วนไหนที่เห็นควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขหรือที่เขียนมายังเห็นว่าจะปฏิบัติได้ยากในช่วงเวลาอันใกล้ข้างหน้าก็ให้ไปแจ้งที่หน่วยกลางก็จะได้ปรึกษากันและจะได้มีแนวทางอื่นๆที่จะปฏิบัติการถือเป็นการช่วยกันนี่คือพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะคะสำหรับในส่วนของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2535และก็จัดทำเป็นแผนพัฒนาที่มีกรอบระยะเวลา5ปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อมาพบว่ายังมีหลายอย่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนนะคะอีกทั้งบางตัวชี้วัดอย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเด็กก็ยังไม่สามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กได้ชัดเจนด้วยข้อจำกัดดังกล่าวนะคะดังนั้นในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ฉบับที่4เป็นต้นไปจึงจัดทำเป็นแผนระยะยาว10ปีด้วยกันค่ะในส่วนของพื้นที่ดำเนินการนะคะการดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริก็ใช้สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนาเนื่องจากสถานศึกษาเป็นที่รวมของเด็กในชุมชนทำให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายและก็ครอบคลุมได้ทั้งหมดง่ายต่อการดำเนินงานและก็เป็นแหล่งที่มีผู้มีความรู้ก็คือครูนะคะซึ่งเป็นแกนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และก็พัฒนาทักษะต่างๆให้กับเด็กและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสถานที่ที่คนในชุมชนนั้นได้เข้าถึงง่ายจึงสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้นะคะดังนั้นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานจึงประกอบไปด้วยสถานศึกษาในสังกัดต่างๆรวมถึงหมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของสถานศึกษาเหล่านั้นด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ดำเนินการนะคะในส่วนของพื้นที่ดำเนินการก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยต่อแตะในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคะในส่วนของระบบฐานข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังคะระบบฐานข้อมูลเนี่ยจะมีแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียนกับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีแบบรายงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริแล้วยังมีเครื่องชี้วัดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกันด้วยนะคะโดยในส่วนของสื่อความรู้สื่อความรู้เนี่ยเราก็มีหลายสื่อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินสำหรับปลูกพืชการปลูกผักแนวตั้งการปลูกผักบนแคร่การปลูกผักในถุงกระสอบการปลูกผักแบบประหยัดน้ำการเพาะเห็ดนางรมในตะกร้าการผลิตปุ๋ยหมักในคอกตะข่าย
นะคะแล้วก็ยังมีน้ำหมักชีวภาพบำรุงพืชรวมถึงน้ำหมักชีวภาพควบคุมแมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของโครงการพระราชดำริ1โครงการเรื่องแรกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะที่หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเราพักฟังบทเพลงกันก่อนอีกสักครู่ในช่วงเวลา 13:30 นพักฟังข่าวนะคะครึ่งชั่วโมงจากทางสถานีกันค่ะ

จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนหลังค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มเกินมาตรฐานวันนี้นางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดหลังพบแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากจุดความร้อนในประเทศอินโดนีเซียที่มีจำนวนมากประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพามวลอากาศและกลุ่มควันเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ในช่วง 14.3 ถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ในวันนี้จังหวัดนราธิวาสพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 38.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ยังไม่ดีขึ้นและค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกัน3วันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยจากฝุ่นละอองเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน AirFloTime ซึ่งวางแผนการใช้ชีวิตและลดผลกระทบต่อสุขภาพในการป้องกันตนเองประชาชนควรงดหรือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงหากมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านผิวหนังและดวงตาหากมีอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกตาแดงหรือมีผื่นคันตามร่างกายควรรีบพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษาโดยเร็วจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน

ช่วงเวลาของรายการ 13 นาฬิกากับอีก 44 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาที่ในเรื่องราวของโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันต่อนะคะกับในเรื่องราวของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านนะคะโดยในส่วนของการสร้างป่าสร้างรายได้เนี่ยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการฟื้นฟูป่าไม้นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับป่าแล้วก็มีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยที่เราไม่ต้องไปทำลายป่าไม้นะคะโดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการปลูกไม้หลายๆระดับหลายๆชนิดมีทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมานอกจากจะทำให้ชาวบ้านนะคะเขามีรายได้แล้วนะคะก็ยังทำให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะโดยในส่วนของความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการนี้ในปี2556นะคะพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริพระราชดำรินะคะให้ดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ซึ่งเป็นวิธีการในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมของพื้นที่ให้เป็นไม้ประธานผสมผสานกับการปลูกพืชเกษตรหรือไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นนะคะตามลำดับชั้นเรือนยอดตั้งแต่ชั้นบนชั้นรองไม้พุ่มและก็ไม้ผิวดินซึ่งก็ทำให้เกิดความหลากหลายของขนาดและก็พันธุกรรมพืชเกิดจากความอุดมสมบูรณ์เรียนแบบธรรมชาติโดยเริ่มเป็นโครงการนำร่องนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านและก็เลยก่อนขยายไปยังจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ตากนะคะในส่วนของแนวทางการพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของแนวทางนี้นะคะจะวิเคราะห์พื้นที่เลือกชนิดพืชแล้วก็รูปแบบในการปลูกนะคะอย่างเช่นไม้เรือนยอดชั้นบนนะคะไม้ป่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็มีพวกยางเต็งรังประดู่แดงพยอมนั่นเองนะคะในส่วนของไม้เกษตรหรือว่าไม้เศรษฐกิจก็จะเป็นพวกขนุนมะม่วงมะขามลำไยนั่นเองค่ะส่วนไม้เรือนยอดชั้นรองนะคะไม้ป่าเนี่ยจะเป็นพวกมะขามป้อมสมอไทยตะแบกมะกอกป่าสะดาวเพกาแต่ถ้าเป็นไม้เกษตรเศรษฐกิจนะคะไม้เกษตรแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นพวกไผ่เลี้ยงไผ่บงพุทราแคร์แล้วก็มะรุมนั่นเองนะคะในส่วนของไม้พุ่มค่ะไม้พุ่มนะคะไม้ป่าเนี่ยก็จะเป็นพวกผักหวานป่าปรงมะเมาเหมือนโลดแสลงใจส่วนไม้เศรษฐกิจนะคะหรือว่าไม้เกษตรอย่างเช่นพวกม่อนชะอมกล้วยน้อยนามะละกอดีปรีบ้านเราดีปรีนะส่วนไม้ผิวดินค่ะถ้าไม้ผิวดินไม้ป่าอย่างเช่นพวกกลอยพวกบุกมันป่าเอื้องไม้นากล่าวเครือหญ้าหนังนะคะถ้าเป็นไม้เกษตรหรือไม้เศรษฐกิจอย่างเช่นพวกไผ่กระชายขมิ้นขิงข่ามันเทศนั่นเองนะคะรูปแบบในการปลูกป่ามันจะต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงความถี่ในการปลูกก็ต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นการปลูกตามพื้นที่ราบก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นแถบสลับกันระหว่างเรือนยอดชั้นบนรัดชั้นรองไม้พุ่มแล้วก็ไม้ผิวดินแต่ถ้าปลูกแบบสมรมนะคะก็จะสลับกันเป็นกลุ่มๆทั้งเรือนยอดชั้นบนชั้นรองไม้พุ่มแล้วก็ไม้ผิวดินนะส่วนการปลูกในพื้นที่ลาดชันนะคะก็จะปลูกตามแนวระดับเส้นลาดชันสลับกับระหว่างเรือนยอดชั้นบนชั้นรองไม้พุ่มและก็ไม้ผิวดินปลูกแบบสมรมก็จะเป็นกลุ่มๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนยอดชั้นบนชั้นรองไม้พุ่มและก็ไม้ผิวดินนะคะรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการดำเนินโครงการการรับสมัครชาวบ้านซึ่งจะมีการรวมกลุ่มวางแผนการปลูกตามหลักวิชาการรวมทั้งการจดทะเบียนสมาชิกให้ถูกตามกฎหมายอีกด้วยนะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของบุคคลต้นแบบกลุ่มต้นแบบและผู้ปฏิบัติงานต้นแบบในการสร้างป่าสร้างรายได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของพระองค์ท่านนะคะในส่วนของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือนะในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้เนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงชุมชน486แห่งแล้วก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
พันไม้ป่านะคะรวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงชุมชน496แห่งนะคะแล้วก็จะอบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านที่หยิบมาฝากกับคุณฟังกับช่วงเวลาของรายการจิตอาสาพัฒนานะคะดูเวลาในขณะนี้เหลืออยู่อีกประมาณ10นาทีสุดท้ายเราทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆของพระองค์ท่านที่นำมาฝากกันค่ะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการจิตอาสาพัฒนาได้ใหม่นะคะในทุกๆวันนะคะในทุกๆวันพระหัสสบดีนะตั้งแต่ช่วงของเวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ลากันด้วยกับบทเพลงเพราะๆขอบพระคุณสำหรับในส่งของสถานีวิทยุสอบต.ที่รับสัญญาณรายการกันด้วยนะคะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:05 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนาราสายเรดิโอค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดนราธิวาสระบบ FM คลื่นความถี่ 99.10 มิกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการนราสายเรดิโอนะคะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังนะรวมถึงท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะคะ13ท่านด้วยกันนะคะจากทางด้านตอตอของเรานั่นเองนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะหรือขอเพลงเข้ามาได้เช่นเดียวกันเลยนะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่นุชไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับดีเจหน้าใหม่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะจากตอตอนะคะมีน้องไอรินีอารินีหรือเปล่าน้องอารินีบอกว่าคิดถึงอยากไปอีกแสดงว่าอยากมาที่สุนวิทย์หรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อกี้ได้ยินนิดนึงแล้วเสียงนี่แค่เสียงก็เพราะแล้วนะวันที่22นี้จะไปโอเคเจอกันเลยนะคะเจอกันเลยนะน้องชื่ออะไรเอ่ยไหนแนะนำตัวกันก่อนนะคะเผื่อวันที่22นี้นะคะเราจะได้ทักทายกันเลยนี่นะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะพี่นุชไม่ได้มาคนเดียวนี่อยู่ข้างๆเลยนะคะเห็นแวบๆไม่ได้มาคนเดียวนะคะ ไม่ใช่2คนด้วย3คนเลยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะมีชื่อนามว่าอะไรคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟาริดาอาระปิ
0: หรือที่สุนวิทย์น้องๆเรียกว่าอะไรคะ
1: ดาด้าค
0: ่
1: ะ
0: พี่ดาด้านะคะวันนี้มาในนามของแขกรับเชิญนั่นเองวิคุณจอยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมคุณจอยไฮดีเจนุชยาไฮfrom Indonesia yeah
1: hi
0: ดีเจดาด้า and ดีเจนูบีนี่นะคะซึ่งวันนี้ดีเจนูบีนะคะก็มาให้กำลังใจนะคะดีเจดาด้านั่นเองนะคะก็รอบหน้านะคะเตรียมความพร้อมเลยนะคะดีเจนูบีจะไม่เขาเรียกไม่รอด กับการเป็นรับแขกรับเชิญแน่นอนนะคะค่ะซึ่งเมื่อกี้นะคะแนะนำตัวแล้วดีเจดาด้าอยู่ที่สุนวิทย์ดีเจดาด้าทำอะไรบ้างคะหลักๆเลยทำหน้าที่อะไรคะ
1: เป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะ
0: พี่เลี้ยงรวมถึงเป็นวิทยากรในการนำชมนิทรรศการต่างๆนะเมื่อกี้มีน้องๆบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันที่22นี
1: ้
0: 27แล้วนะนะคะเจอพี่ดาด้าได้เลย นะคะพี่ดาด้าจะเป็นวิทยากรในการนำชมนิทรรศการมีนิทรรศการอะไรบ้างคะพี่ดาด้าม
1: ีทั้งหมด3นิทรรศการนิทรรศการแรกก็คือดาราศาสตร์
0: ดาราศาสตร์
1: แล้วก็ที่2ก็คือรายอกิโต
0: รายอกิโต
1: แล้วก็จะมีโซนของดิจิตอล
0: โลกดิจิตอลนั่นเองนะคะก็ใครอยากเจอพี่ๆมาได้เลยนะคะที่ศูนย์วิทย์ของเรานั่นเองนะซึ่งวันนี้ไม่ใช่แค่ให้มานั่งข้างๆวันนี้นะ

0: อุ้ยขึ้นต้นด้วยเหตุการณ์ตกใจเมื่อกี้นะคะ
1: ไม่เป็น
0: ต่อด้วยทางดาราศาสตร์นะเป็นเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะในเดือนกันยายนโอ้โหเดือนนี้เอ้ยเดือนนี้นั่นเองใช่ไหมคะมีน้องบอกว่าตอนนั้นไปแล้วจะได้ว่าติดใจมาอีกรอบสองนะตอนนี้อยู่บ้านไหนเลยคะลูกนะคะอยู่บ้านไหนแล้วนะคะโอเคนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปรับฟังนะคะช่วงแรกของรายการนะเนื่องจากว่าเราจะมี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของเรื่องเล่าวิทยาศาสตร์ช่วงที่2นะก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะนาดินดีอาเคเปรังคืออะไรคะพี่แปลให้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทรานสเลทไปพร้อมๆกันนะน้องบอกว่าน้องมาปออยู่ป .5 แต่ก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงแรกของเรานะเดี๋ยวเรามารับฟังเพลงเพราะๆที่พี่ดาด้าอยากมอบให้กับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะมีชื่อเพลงว่า
1: ขึ้นใจ
0: ขึ้นใจ
1: ใ
0: ลักษณะยูเอต้านาติโอเคอันไหนคะพี่ดาด้าอันบนหรือว่าอันล่าง
1: อันที่2
0: อันที่2อันนี้ใช่มั้ยคะค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยยกลงให้หน่อย

0: เพลงที่พี่ดาด้านะคะมอบให้กับน้องๆ นะคะเนื่องจากว่ามีน้องๆรับชมไลฟ์สดอยู่นะคะก็มอบให้กับน้องๆรวมถึงผู้รับฟังนะคะจากสถานีวิทยุนั่นเองนะคะกุ๊กวีด้วยใช่ไหมเป็นเพลงใช่ไหมคะ
1: เป็นคู่จิ้น
0: โอเคได้นะคะได้นะมาเลยนะโอ้ขอใจเยอะมากเลยพี่ดาด้
2: า
0: วันนี้โอ้คนชมก็เยอะนะโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันดีกว่านะช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงของเรื่องเล่าวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้พี่ดาด้าได้เกริ่นไว้แล้วหัวข้อของเรานั่นก็คือเหตุการณ์โอ้โหรู้สึกแบบนะคะรู้สึกอยากรู้มันคือเหตุการณ์อะไรนะยิ่งเป็นคนที่ขี้สงสัยซะด้วยนะคะเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์นะประจำเดือน
1: กันยายน
0: นะคะเรามารับฟังกันเลยนะเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์อะไรคะเรียกว่าปรากฏการณ์ดีกว่าเนาะ
1: ปรากฏการณ
0: ์ปรากฏการณ์นะคะปรากฏการณ์แรกคือปรากฏการณ์อะไรคะพี่ดาด้า
1: ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บางดาวศุกร
0: ์เคยเห็นอยู่เคยผ่านหน้าฟีดทางเรียกว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ชิดแต่ทางบ้านฟ้า
1: บ้านฟ
0: ้
1: า
0: ใช่เห็นอยู่นะแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะแล้วเกิดขึ้นทุกวันคืนนี้อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
1: ไม่เกิด
0: ไม่เกิดคืนนี้ไม่เกิดเนี่ยเสียดายมากเลยนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะพี่ดาด้า
1: เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนะ14วันนี้วันที่17ผ่านมาแล้วนี่คะ
1: ใช
0: ่ผ่านมาแล้วนะโอ้น่าเสียดายมากเลยนะคะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ยังไงคะ
1: เหตุการณ์เกิดจากบริเวณท้องฟ้าทางทิศตะวันตกดวงจันทร์เนี่ยจะค่อยๆคลื่นบกบังดาวศุกร์หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยท้องฟ้าจะเปิดแล้วก็ชมได้ด้วยตาเปล่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
0: พี่นุชมีภาพประกอบแต่ว่าเดี๋ยวขอช่วยพี่นูบีนะคะช่วยหยิบไอ้แปดพี่นุชให้หน่อยพี่นุชมีภาพประกอบให้กับท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่ทางด้านไลฟ์สดของเรานั่นเองนะคะโอเคนะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่14ก็คือตรงกับวันอังคารที่ผ่านมา นั่นเองนะคะโอ้พลาดไปแล้วแล้วมีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมคะในเมื่อเราพลาดไปแล้วในวันที่14นะคะมีเหตุการณ์ไหนที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมคะเดี๋ยวพี่นุชมีภาพประกอบมีภาพประกอบนะว่าดวงจันทร์ไปบดบังกับดาววีนัส
1: ใช่
0: เป็นซึ่งดาววีนัสนี้นะคะก็จะเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่2ในระบบสุริยะนี่นะคะ
1: สวยมาก
0: อันนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นนี่ลักษณะของเห็นไหมคะมันเป็นภาพสะท้อนนะคะมันเป็นลักษณะนี่ค่ะจันทร์เสี้ยวนะคะก็จะค่อยๆนะคะบดบังดาวศุกร์ที่เราเห็นจุดสีนี่ค่ะจุดเล็กๆกันนะคะก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งคล้ายๆภาพนี้คุ้นๆนะคะคล้ายๆกับรูปอะไรนะคะมันลักษณะเหมือนเป็นยี่ห้อแบรนด์เสื้อผ้ามีใครสังเกตไหมคะนี่เป็นยี่ห้อนะคะแบรนด์เสื้อผ้านะคะทางของคนมาลายูนั่นเองนะคะเป็น
1: แบรนด์เสื้อผ้าของ
0: เอโร
1: นิยมใช้ในวันรายู
0: นั่นเองนะเป็นแบรนด์ดังในมาเลเซียเลยนะคะนี่นะเอ้ยก็คล้ายๆจริงด้วยนะจะเป็นดวงจันทร์แล้วก็ดาวศุกร์นะที่เป็นจุดเล็กๆนั่นเองนะคะดาวศุกร์นะคะถ้าเราซูมไปใกล้ๆจะมีพื้นผิวเป็นยังไงนี่นะคะนี่นะคะ
1: สวยมาก
0: ใช่แล้วนะนี่จะเป็นภาพพื้นผิวของดาวศุกร์นะคะนี่อีกภาพนึงนะคะนี่ดาววีนัสนะคะนี่นะคะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เมื่อมันผ่านไปแล้วเรามาอยู่กับปัจจุบันกับอนาคตกันดีกว่านะคะในเมื่อ14ที่ผ่านมาผ่านไปแล้วนะคะวันที่14นี้จะเป็นเหตุการณ์14ผ่านไปแล้วนะคะและต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ไหนต่อคะพี่ดาด้า
1: ก็คือเป็นปรากฏการณ์ของดาวศุกร์สว่างที่สุด
0: เอ้ยเนื่องจากว่า14ที่ผ่านมาถูกดาวบริวารบดบังไป
1: ใช
0: ่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นดาวศุกร์สว่างที่สุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะพี่ดาด้า
1: เขาจะปรากฏสว่างที่สุดก็คือ2ครั้งครั้งแรกก็คือจะเป็นช่วงหัวค่ำในวันที่22กันยานี
0: ้
1: ใกล้แล้วกันนุช
0: เดี๋ยวนับอันนี้17 18 19 20 21 22อีก5วันนับเพิ่มไปอีก5วันนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะเจอกับปรากฏการณ์ที่มีชื่อเรียกว่า
1: ดาวศุกร์สว่างที่สุด
0: นะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของหัวค่ำนะคะ
1: จะเห็น จะเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันตก
0: โอ้โหไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์นะคะ
1: ดูด้วยตาเปล่าได
0: ้นี่
1: นะคะจะเกิดขึ้นเวลาประมาณ2ทุ่ม2นาที
0: 2ทุ่มหลังมักริบ
1: ใช่
0: หลังมักริบหลังอิชอเลย
1: หลังอิชอ
0: หลังอิชอเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยจะเป็นตอนนี้นะคะพอเรากำลังพูดคุยกันนะเกี่ยวกับปรากฏการณ์นะทางด้านดาราศาสตร์นั่นเองนะคะโอเคซึ่งทางประเทศไทยของเราสามารถเห็นได้ตั้งแต่ตอนไหนคะ
1: ตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่ม2นาที
0: จนถึงตอนไหนคะพี่ดาด้า
1: จนถึงเวลา
0: เที่ยงคืนเลย
1: ใช่
0: เที่ยงคืนสามารถนะคะสามารถติดตามกันได้เลยนะคะและเหตุการณ์นี้นอกจากวันที่22แล้วนะคะก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันที่เท่าไหร่คะ
1: วันที่27พฤศจิกายน
0: โอ้ใครพลาดนะคะ จะเข้าช่วงหน้าฝนจะเห็นไหมนั่นนะสิคุณงงบอกว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วต้องรอลุ้นนะก็ขอให้ฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรถ้าเราพลาดหรือว่าฟ้าปิดในช่วงของเดือนกันยายนที่จะผ่านที่จะเข้ามานี้เราเตรียมตัวนะคะมาเตรียมพบกับวันที่27พฤศจิกายนกันต่อนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นปรากฏการณ์นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะมีอีกไหมคะมันเรื่องแล้วนะคะเป็นปรากฏการณ์อะไรต่อคะพี่ดาด้า
1: เป็นปรากฏของอันนี้นะคะเป็นวันสารทวัส
0: วัสวิสุวัต
1: วิสุวัต
0: วันสารทวิสุวัตนะคะซึ่งเป็นวันอะไรคะ
1: เป็นช่วงเวลาของกลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืน
0: เป็นช่วงที่กลางวันยาวนานเท่ากับช่วงกลางคืนแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับโลกของเราคะพี่ดาด้
1: าก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยจะเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร
0: uh-huh.
1: ของโลกแล้วก็ทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ส่งผลให้มีช่วงเวลาของกลางวันและก็กลางคืนเนี่ยยาวนานเท่าๆกัน นับเป็นวันเริ่มต้นสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือ
0: นะ
1: ในทวีปเอเชียบางประเทศอย่างเช่นประเทศยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในของประเทศทางซีกโลกใต
0: ้
1: ก็คือในทวีปอเมริกาใต้ของบางประเทศอย่างเช่นแอฟริกาตอนใต้ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
0: ์นี่นะคะซึ่งเกิดขึ้นในวันที
1: ่23กันยายน

0: ริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในต่างในของประเทศทางซีกโลกใต
1: ้
0: ก็คือในทวีปอเมริกาใต้ของบางประเทศอย่างเช่นแอฟริกาตอนใต้ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์นี่นะคะซึ่งเกิดขึ้นในวันที่
0: 23กันยายน

0: จะฉันจะเลย
1: เนาะอันนี้เป็นวันดีเนาะ
0: เหมือนกับเธอ
1: เฮ้ยดีเจพี่หมูอิ๋ว

스윙 나오죠? 이 부분을 그치? 인터넷 엑시덴트 나 이제 풍비 나이 나

0: ็นเพลงเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมนะคะ
1: ไฮไฮมีอยากฟังเพลงไหนบ้างไหมคะมีเพลงตามหัวใจไปสุดนะคะไปสุดเล่านะไปสุดรักนะสิ่งที่เรียกว่าหัวใจ
2: ย
1: ังไม่แนะนำตัวเลยเนาะเมื่อกี้นะคะมาจากไหนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้า
1: ค่ะพูดตามสัตว์ลากู
2: ลิสติส
1: ไอ้กูฟังพูดเลยล่ะ
2: อินเทอร์เน็ต

0: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะกับข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยวันนี้ดูจากเสียงเมื่อกี้ฮึ่มๆ2ทีไปนะคะเนื่องจากว่าน้องๆมา3โรงด้วยกันวันนี้ช่วงเช้านี่มาอีกแล้วนะคะก็ช่วงเช้านะจะเป็นน้องๆจากปัตตานีทั้งสองโรงเลยนะโรงเรียนแรกมีชื่อว่าอะไรนะคะโอ้โหนึกจากว่าวันนี้มาหลายโรงเรียนมากนะอิสลามประชาสงเคราะห์นะคะจากปัตตานีมาไกลมากเลยนะทุ่งยางแดงเลยทีเดียวนะคะมาที่ศูนย์วิทย์ของเรานะแล้วก็อีกโรงเรียน
1: บ้านบูโดน
0: โรงเรียนบ้านบูโดนนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็มีช่วงเช่นเดียวกันเลยแต่พี่ๆ3คนนี้ชะแวบชะแวบมาจัดรายการนะคะคิดหนักคุณบางยีบอกว่าคิดหนักนะคะคำถามของคุณบางยีก็คือใครเป็นนักดาราศาสตร์อิสลามคนแรกนั่นเองนะคะ
1: ที่จริงๆมีพี่ที่ศูนย์วิทย์สอนแล้วด้วยความที่เราไม่
0: เต้น
1: เต้นก็เลยแบบ
0: เต้นกับคุณบางยี
1: อยู่ไหนอะไรประมาณนั้น
2: เมื่อพวกเราจะเซอร์ไพรส
1: ์รอให้ใครคนหนึ่งมาเสนอ
0: มาต่อมาดูสิคะว่าคนที่อยู่กับเรานะคะ28ท่านนี้นะคะยังอยู่หรือว่าเปิดไลฟ์แล้วก็ทิ้งไว้หรือเปล่าแสดงว่ายังอยู่กับเรามีการตอบกลับมาด้วยเมื่อกี้นะคะค่ะก็กิจกรรมที่ศูนย์วิทย์นอกจากวันนี้แล้วนะคะในช่วงของเดือนอันนี้เดือนกันยายนนะคะถ้ามีน้องๆนะคะจะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยอันนี้ว่างอีกไหมคะ
2: กันยายนกันยาไม่ว่างแล้วเต็มแล้ว
0: เต็มแล้วนะคะก็คือน้องๆนะคะมีโรงเรียนติดต่อมาเต็มเลยนะเต็มวันเลยนะคะซึ่งพี่ดาด้านะคะอาทิตย์ก่อนก็เต็ม อาทิตย์นี้ก็เต็มเลยนะคะ ก็ถ้าใครนะคะที่กำลังรับฟังอยู่นะคะแล้วก็เพิ่งมารู้จักกับศูนย์วิทย์นราธิวาสนะเนื่องจากว่าศูนย์วิทย์ของเรานะจะมีหลักๆเลยจะมีโดมท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในภาคใต้เลยนะคะซึ่งจะเป็นโดมท้องฟ้าจำลองนะที่มีการบรรยายสดใช่แล้วนะมีการบรรยายสดเลยนะบรรยายในตอนกลางวันใช้ได้ในยามค่ำคืนนี้เลยนะคะใช่แล้วนะซึ่งคืนนี้ขอประชาสัมพันธ์นะคะคืนนี้จะมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์นั่นก็คือดาวเคียงเดือนนะคะเป็นดาวแอนทาเรสนะอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่องหรือจะเรียกว่าหัวใจของแมงป่องนั่นเองนะถ้าเราเห็นดวงดาวที่มีลักษณะสีส้มๆนะนั่นแหละค่ะก็คือหัวใจของแมงป่องนะแมงป่องจะสังเกตที่ง่ายมากๆเลยบนท้องฟ้าจะมีลักษณะเป็น
2: question mark
0: เครื่องหมายคำถามนั่นเองนะซึ่งใครที่เจอลักษณะของ question mark นะคะก็หาดวงดาวที่มีลักษณะสีส้มๆนั่นแหละค่ะก็คือดาวแอนทาเรสซึ่งดูง่ายๆเลยถ้าเจอดวงจันทร์ถ้าเจอดวงจันทร์นะคะก็จะเจอกับดาวแอนทาเรสนะคะคืนนี้จะเป็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนนะก็ฝากพี่ๆนะคะฝากน้องๆนะคะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะถ่ายภาพเก็บไว้เพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็หรือส่งมาทาง Facebook ของศูนย์วิทย์ก็ได้มาอวดกันหน่อยนี่มาอวดกันหน่อยนะคะ
1: สวัสดีครับสถานีวิทยุที่น่ารักฝากประชาสัมพันธ์โครงการส่งสุข
0: ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจากคุณสามลีปัตตานีโอเคยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะให้กับคุณสามลีนะคะสามลีปัตตานี
2: ผู้ชายหน่อยพี่สมัยนี้อายุ35
0: เฮ้ยตกใจนะคะ
1: องค์การ
0: เดี๋ยวเราขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเมื่อกี้ประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทย์ไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะองค์การส่งสอบผู้ยากไร้ในพื้นที่
2: 3จังหวัด
0: สามารถติดต่อ
2: คุณสำลีเมืองปัตตานีได้นะคะ
0: เดี๋ยวอ่านประโยคนี้นะคะสวัสดีครับนะคะจากสถานีวิทยุนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์โครงการอันนี้จะเป็นโครงการส่งศพผู้ยากไร้ในพื้นที่3จังหวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะได้เลยนะคะสามารถติดต่อคุณสำลีปัตตานีโดยตรงได้ไหมคะ FC กนุชคุณดาเดี๋ยวดูหน่อยนี้คุณดาโอเคพูดขอบคุณครับที่
2: เป็นกระบอกเสียงให้สำดี
0: ขอบคุณครับที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้
2: ยินดีค่ะ
0: โครงการนี้เป็นโอกาสที่ส่งร่างผู้ยากไร้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะ
1: เสียงการุยังฟังยังน่าฟังเหมือนเดิมตลอดไป
0: เอ้ยพี่ฟังดูเนาะดีเจฟัง
2: สุขผู้ยากไร้นำส่งให้ฟรี
0: เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเป็นฟรีเป็นโครงการที่เรามีเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนมากๆเลยนะคะ
1: เก
0: ่
1: งจังเลยกะดา
0: คุณอังกี
1: ้คุณอังกี้
0: นะคะใช่พี่ๆก็คือรอบนี้ทุกรอบเลยนะคะพี่ๆที่มาจากราชภัฏยะลานะคะที่มาฝึกงานที่ศูนย์วิทย์นะคะเก่งกันมากๆทุกคนเลยนะคะผมแชร์กลุ่มคนตาบอดให้แล้วนะคะอุ๊ยขอบคุณคุณแบงคอกวันนี้ขอบคุณอีกเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะ
1: little bit
0: อย่างเช่น
1: yes
0: no
1: okay
0: yeahCan you speak English? ผมแชร์ให้แล้วโอ้ขอบคุณคุณ
1: แต่ว่าอย่าแชร์กลุ่มคนตาบอด
0: เอ้ยขอโทษนะคะเป็นมุกใช่ไหมขอโทษนะที่ตามไม่ทัน
2: นาโมอาโป
1: นาโมอาโดบาโก
0: คนแรกชื่อ
1: พี่นูบี
2: ชื่อพี่ดาดาก
0: ับพี่นุชนะคะ
2: is beautiful
0: thank you เดี๋ยวพออันนี้ก็คือพออ่านแล้วเจอคำว่า beautiful ก็คือ thank you เลย
2: บูเล่จากกับมาเลบูเล
1: ่บูเล่กิ๊กเปเล่
0: โอเค
2: เดแฟนดอกิ
0: เดี๋ยวระหว่างนี้นะเมื่อกี้เราประชาสัมพันธ์กันแล้วเนาะว่ามีกิจกรรมก็คือกันยาเต็มแล้วแต่ตุลาก็มาได้นะก่อนที่จะเต็มนะคะตุลาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเดือนพฤศจิกมาเลยค่ะต่อด้วยธันวาหรือบางโรงเรียนนะคะก็มีการจองกิจกรรมนะข้ามปีไปเลยมีนะคะก็คือที่ผ่านมานะคะก็มีเลย
2: สามารถจองล่วงหน้าได้นะคะ
0: นุเคยใช่ค่ะเคยเรียนที่โรงเรียนธรรมยะลานะคะสลาม
3: คุณอิสลามพูดมลายูได้ทุกคนไหม
0: ได้ก็ไม่เสมอ
2: ใช่
0: ก็ไม่เสมอไปบางคนก็พูดได้นะคะบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะพูดได้นะคะสลามดาริมาเลเซียอะไรก็ไม่สลามโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเรามารับฟังเพลงเพราะๆกันเลย

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:06 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะเจอกันอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้ค่ะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz นำไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะคุณผู้ฟังกับหนึ่งเพลงเพราะสักวันฉันจะดีพ่อบอดี้สแลมเวอร์ชันนี้นะคะหยิบมาฝากกันมอบเป็นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นนอกเหนือจากที่พี่บัตรหยิบมาฝากกันก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะ03-514-552หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางอื่นที่จะสามารถอยู่เป็นเพื่อนกันก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เอาเป็นว่าในช่วงนี้จะให้ฟังกันสำหรับงานเพลงเพราะๆกันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะคะยังคงที่จะมีเรื่องราวค่ะฝากหยิบมาพูดคุยกันเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้ากันละกันเนาะช่วงนี้หยิบมาฝากกันสำหรับงานเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ

Playgirl นะคะ1งานเพลงเพราะๆหยิบมาฝากกัน16นาฬิกากับอีก15นาทีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้นะคะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นะคะจังหวัดนราธิวาสซึ่งต้องบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ8นาฬิกา20นาทีของวันนี้นะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะคะทรงร่วมงานวันลองกองงานศิลปชีพและงานวันกระจูดนะคะในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569นะคะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสบ้านเราก็มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะจัดขึ้นนะในระหว่างวันที่12ไปจนถึง21กันยายน2569นะคะภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหลายๆท่านนะคะก็เฝ้าทูลละอองพระบาทนะคะรับเสด็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งการจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49นะคะของนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกรส่งเสริมให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถที่จะนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่ายนะคะตลอดจนสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายและเจรจาธุรกิจนะคะพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตผลิตภัณฑ์และของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งในวันนี้พระองค์ท่านก็มีการนะคะพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะจำนวน5ประเภทรวม67รายด้วยกันและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะพร้อมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวานะคะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะจำนวน4ประเภทรวม44รายด้วยกันนะคะเมื่อไปถึงนะคะเสด็จเองก็พระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงนะคะผลงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเราเองก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะคะไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้นะคะกับงานของดีเมืองนรานะคะคุณผู้ฟังก็หยิบมานะคะบอกเล่ากันเป็นว่าในช่วงนี้จะจัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลินเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะหลังไมค์ของงานเพลงของโปเตโต้รักเธอไปทุกวันนะคะหาให้แล้วนะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลินเพราะๆกันแล้วกันเนาะ

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: หากความเข้าใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
3: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ิดตาข้างหนึ่งนะคะก็เป็นเวอร์ชัน cover นะคะของ Red Cat 456รวมไปถึงรักเธอไปทุกวันของโปเตโต้นะหยิบมาฝากกันนะคะมาเป็นพิเศษให้กับผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์เนาะ
1: เตือนตัวเองเอาไว
0: ้คุณผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนนะคะหลังค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเริ่มเกินมาตรฐานนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสของเรานะมีการออกมานะคะพูดถึงว่าศูนย์ศึกษาศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษนะคะติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดหลังพบแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะจากจุดความร้อนในประเทศอินโดนีเซียที่มีจำนวนมากนะประกอบกับทิศทางลมนะคะที่มีแนวโน้มเนี่ยพัดพามวลอากาศและกลุ่มควันเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะซึ่งสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและยะลานะคะมีการพบค่าฝุ่น PM 2.5 ในเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ในช่วง 14.3 ถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งขณะที่วันนี้เนี่ยจังหวัดนราธิวาสมีการพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 38.6 นะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยลดลงนะมีแนวโน้มที่จะลดลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังหากสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ยังไม่ดีขึ้นนะและค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกัน3วันนะคะคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็จะพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยจากฝุ่นละอองเพื่อที่จะเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลายพื้นที่เสี่ยงนะคะให้ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีแอปนะคะผ่านแอปนะดูได้นะคะเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและลดผลกระทบต่อสุขภาพในการป้องกันตนเองนะพี่น้องประชาชนเนี่ยควรงดหรือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงหากมีความจำเป็นจริงๆนะจะต้องออกนอกอาคารเนี่ยก็ควรสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากที่เป็น N95 นะหรือหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์นะคะและผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านผิวหนังและดวงตาหากมีอาการผิดปกติเนี่ยอย่างเช่นไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกตาแดงหรือมีผื่นคันตามร่างกายควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาโดยเร็วนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นนะคะการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดนราธิวาสในวันนี้นะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะเรื่องนี้นะก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมนอกอาคารก็สวมหน้ากากอนามัยนิดนึงเนาะนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยจัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงเพราะๆกันต่อแล้วกันเนาะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นๆนะคะที่พี่ปัดนอกเหนือจากที่พี่ปัดยิ้มมาฝากกันเนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงช่วงเวลา17 นาฬิกานะคะ5 โมงเย็นกับชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะ

งานเพลงเพราะๆจะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟัง16นาฬิกากับอีก41นาทีนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะหลังไมค์โทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยบอกว่าอยากจะรับฟังงานเพลงของลาบานูนใจง่ายเดี๋ยวจัดให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณผู้ฟังไปเจอถึงเรื่องราวนี้มานะคะเขาบอกว่ามวลน้ำตาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะแต่เป็นภัยร้ายนะคะที่แค่เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นเองมวลน้ำตาไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่เป็นภัยร้ายนะคะที่เปลี่ยนที่อยู่นะคะหมายถึงว่าน้ำตาล10ช้อนบวกน้ำ10ลิตร10มิลลิลิตรเนี่ยนะคะหรือน้ำตาล10ช้อนบวกกับน้ำ500มิลลิลิตรนะคะก็เท่ากับมีผลกระทบกับร่างกายเท่านั้นรสจัดเนี่ยแต่น้ำตาลไม่เคยจางหายนะคะการเจือจางไม่ได้ลดปริมาณน้ำตาลรวมนะคะเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะหากใช้งานทันทีน้ำตาลก็จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อให้เซลล์เนี่ยไปใช้เป็นพลังงานนะคะเสี่ยงสำรองก็คือน้ำตาลส่วนเกินที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนนะคะเก็บไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อและเปลี่ยนเป็นไขมันนะน้ำตาลส่วนเกินมากเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นไขมันสะสมตามส่วนร่างกายของร่างกายหมายความว่าสมมติว่าน้ำตาล10ช้อนนะคะกับน้ำ10มิลลิลิตรนะคะเข้าไปนะคะหรือน้ำตาล10ช้อนกับน้ำ500มิลลิลิตรก็มีผลกระทบกับร่างกายเท่ากันนะคะเพราะว่านอกจากเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะก็จะมาอยู่ที่อะไรนะสำรองนะคะก็ส่วนเกินก็จะถูกใช้เป็นไกลโคเจนใช่ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันที่สุดนะคะแค่เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นเองแต่ปริมาณเท่ากันนะแล้วน่าสนใจดีนะคะเขาสรุปมาสั้นๆนะได้ใจความก็เลยหยิบมานะคะบอกเล่าต่อนะจะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของร่างกายที่ต้องจัดการกันไปเนาะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยก็ให้รู้สักหน่อยนะใจง่ายนะคะของลาบานูนขอกันเข้ามาใส่จากทางบ้านเมื่อสักครู่นี้ไม่บอกด้วยมาจากไหนนะเดี๋ยวจัดให้ฟังนะคะสำหรับงานเพลงนี้จัดให้2งานเพลงกันละกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงหน้าท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้จ้ะ

สองงานเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังใจง่ายนะคะคีย์ที่ขอกันเข้ามานะคะจากทางบ้านหวังว่าคงจะถูกใจนะคะหยิบมาฝากกันแล้วรวมไปถึงอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆนะคะนะก็แค่พักสักวันนะคะของ Enjoy Play นะคะสองงานเพลงนี้หยิบมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วกับชั่วโมงของรายการไปคิดไหวสร้างสรรค์ในวันนี้นะจากลากันด้วยงานเพลงเพราะๆกันต่อนะคะคุณผู้ฟังกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์ AM 756กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะคุณผู้ฟังเจอกันในวันพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้จากลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 นต่อจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการพบกันยินดีที่เรียนแล้วค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้เดือนดาวกับปิยามค่ำค่ำปิยามนี่แหละตีห้าจนถึงตีหกพบกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายคุณผู้ฟังพบกันวันนี้เนาะกับวันหัดนั่นให้มึนนึกไม่ออกคุณผู้ฟังนะวันหัดเทศ17กันยายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก็เล่นกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงเทฟักกันด้วยค่ะพบกันนะวันนี้นะเรื่องราวข่าวสารโอเคหันให้อีมาเกล่งกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเกล่งกันช่วงหน้าเนาะช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนฟังเพลงกันให้บ่ายออกบ่ายใจกันก่อนคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้อ๋อต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณผู้ฟังนะทางด้านของการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังเนาะนั่นก็คือในส่วนของฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังนี่สำคัญนะเพราะว่าช่วงนี้บ้านเรานี่ไปยามผ้าก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะสำหรับในส่วนของฝนก็ต้องประหยัดกันเลยคุณผู้ฟังนะนู่นแหละจนถึงวันที่21ถ้าว่านะทางแต่งอ่านเราจำมาไม่ผิดนั่นเนื้อคุณผู้ฟังเนาะก็ต้องฝากด้วยสำหรับคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนค่ะกับผลงานเพลงเทฝากคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาแข่งกันเนาะ
1: เรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแคบพาเรือข้ามเป็ดราดล่ามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปานปลา

กับงานเพลงเนาะฝากกันไปในช่วงนี้มาคือแหล่งการเงินโมฟังกามในส่วนของงานประจำปีวิหารหลวงพ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสค่ะซึ่งทางมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสนี่เขาจัดงานประจำปีระหว่างวันที่23จนถึง28กันยายนคุณโมฟังเนาะกันเชิญชวนค่ะภายในงานยังกิจกรรมโอเคนั้นทางมูลนิธิบวงสรวงทั้งสวดชัยมงคลคาถาสวดผ่านยักษ์สวดบูชาเทวดานพเคราะห์และกันยังโนราจากพัทลุงโดอันนั้นเอาไว้เกี่ยวแค่ๆนะรายละเอียดในแต่ละวันนี่ค่อยว่ากันคุณผู้ฟังหยิบมาบอกหยิบมากล่าวกันแน่นอนเพราะว่าได้ย้ายให้ไปกันคุณผู้ฟังนะซึ่งวิหารหลวงพ่อจอยความรามเทพนั้นโยเทนู่นแหละยังเยื้องกับโรงเรียนเทศบาล5นั่นนะก็เชิญชวนกันด้วยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของเขาเทฝากคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันตอนหล่าช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันแล้วแหละเนาะกับผลงานเพลงนี่ค่ะ

กับงานเพลงเนาะฟ้ากันไปมาแหล่งงานถึงในส่วนของงานของดีเมืองนาราคุณบูฟังเนาะกันต้องบอกว่ายังต่อเนื่องไปจนถึงเพลง20แอดกันยายนนี้ค่ะเป็นส่วนของกองงานลงกองกองงานกระจุดและศิลปะชีพเนาะที่ส่วนรอ5รวมไปถึงวันนี้วันแรกกับการแข่งขันเรือกอแล้วเรือยอกองกับเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นางซึ่งอยู่ในช่วงของรอบคัดเลือกอยู่เลยเนาะสำหรับรอบชิงก็คือวันทิพย์นี้และ20กันยายนและการยังขบวนแห่ทางน้ำเรือบุพชาติด้วยเนาะจะเป็นซีซั่นแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ไปแลด้วยคณะรอบคัดเลือกคุณผู้ฟังโน่นนะต้องบอกเลยว่าประกาศกันนี่ไปเลยมาอีทๆแล้วนะกันไปกันได้รวมไปถึงเวทีกลางในทุกๆค่ำคืนกันยังนักร้องนะเวียนกันมาแลกันคุณผู้ฟังนะมาให้ความบันเทิงนั้นในทุกๆค่ำคืนคืนนี้นี่ใครล่ะคุณผู้ฟังวันนี้17เอาวงแบบบ่นั่นนะกันไปแลกกันได้ค่ะนี่เส้นเรื่องราวของงานของดีเมืองนาราที่ฝากคุณผู้ฟังฟังเพลงกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาคือแหล่งกันเล่ากับเรื่องราวอื่นๆเนาะกับผลงานเพลงนี้

ับงานเพลงเตะฟังไปในช่องนี้ค่ะนะมากระเล่งกันถึงเรื่องราวคราวนี้คุณผู้ฟังเราบอกว่าในโลกออนไลน์ละกันในส่วนของคราวนี้นี่กำลังมาแรงมากคุณผู้ฟังนะก็ต้องเตือนเพราะว่าน้องแต่งเชื่อว่าหลายหลายคนนี่เลี้ยงหมาฮะคุณผู้ฟังนี่ได้ต้องแต่งเร่งในการเลี้ยงหมาค่ะเพราะว่าไรโรค SFTS นั้นโรคติดเชื้อไวรัสจากแห็บหมานะคุณผู้ฟังนะต้องบอกว่าโรคติดเชื้อไวรัสเททำให้ตอนนี้นะระบาดมากๆเลยคุณผู้ฟังก็คือโรคติดเชื้อไวรัสจากแห็บหมาแล้วถ่ายคือแหล่งสั้นๆว่า SFTS นะคุณผู้ฟังนะซึ่งยังแห็บที่ย้อนในตัวหมานั่นคุณผู้ฟังนะแต่แหล่งบ้านเราคือแห็บหมานั่นแหละเป็นพาหะนำโรคเทยังโอกาสติดจากแห็บหมานั้นมาสู้คนได้นั้นด้วยการสัมผัสการขัดลังนั้นสารขัดลังคุณผู้ฟังจากหมาจากแมวแพะแกะงัวควายหมูกายหนูอะไรกันแล้วแต่สัตว์และหลายชนิดคุณผู้ฟังนะซึ่งหลวงพ่อเลยว่าจากสถิติเทพันมาน้ำในช่วงของสองอาทิตย์เทพันมานี่ยังผู้ติดเชื้อมากแล้วก็เสียชีวิตในระดับที่หนักเป็นห่วงนั่นสำหรับอาการของโรคนี้ก็เป็นโรคไม้คุณผู้ฟังนะบอกเลยยังไข้สูงยังเลือดหรือว่าจุดเลือดออกตามตัวเวียนหัวอ่อนเพลียต้มน้ำเหลืองในจีนยายเบื่ออาหารท้องเสียขื่นสายอาเจียนฮะนะคะวันนี้ในส่วนของอาการของโรคถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมากคุณผู้ฟังนะอวัยวะภายในนี่ล้มเหลวรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนั้นกลุ่มเสี่ยงเลยคุณผู้ฟังต้องบริยัดในตอนนี้ก็คือ1คนที่ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงเกษตรกรผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวกระเทศสำคัญนะหนึ่งเลยคุณผู้ฟังนะว่าห้ามจับหรือว่าบีแห็บหมานั้นด้วยมือเปล่านั้นอาบน้ำกับใช้ยากำจัดแห็บในให้สัตว์เลี้ยงเฉยโยคุณผู้ฟังนะแล้วกันให้ทำความสะอาดบริเวณเทศสัตว์เลี้ยงโยเฉยโยเทเลคุณผู้ฟังนะแล้วกระเทศสำคัญถ้าใครที่ต้องแห็บหมาครบมันนะคุณผู้ฟังให้สังเกตอาการตัวเองนะถ้าภายใน14 วันยังอาการนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีคุณผู้ฟังเป็นโรคไม้เทบกเลยว่าประมาทไม่ได้เลยทีเดียวคุณผู้ฟังสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสจากแห็บคุณผู้ฟังเนาะกัดฟ้ากันตรงนี้เป็นห่วงคุณผู้ฟังนะเป็นห่วงมากๆหลายคนนี่ชอบเลยแต่ได้ว่างมังอีกันหมาแมวเนี่ยเอามาทึ่งกับหาแห็บและหาหนาหาแห็บแดดพัวพัวชอบแล้วมูฟังไม่ได้นะบอกเลยอันตรายมากๆเนาะนี่สัญญาณราวของเขาเทฝากกันเป็นแก่ความรู้เทต้องหยิบมาเตือนกันจริงๆคุณมูฟังกับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันแล้วแหละเนาะ

ครับผลงานเพลงน้องฟ้ากันไปแล้วก็คุณผู้ฟังนะต้องบอกว่าแขกเขาแล้วสำหรับงานประเพณีบุญเดือน10ของพี่น้องชาวตายคุณผู้ฟังเนาะการวันเทตรงกับวันแรมค่ำหนึ่งเดือน10ก็คือวันทิศที่27กันยายนเนาะแล้วเรียกว่าวันรับตายายเนาะแล้วก็วันทรงตายายนั่นคือหนึ่งวันทิศที่11ตุลาคมแรม15ค่ำเดือน10คุณผู้ฟังนี่เป็นบุญยายเลยนะซึ่งสำหรับในส่วนของช่วงเดือน10แบบนี้นะสำหรับพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าคุณผู้ฟังนะกัดกระโจหายแล้วมูฟังนั้นในที่เปียกเอาไปกับพ่อมาจะหูเลื่อยนะที่จะทำก็ต้มนูมูฟังเอาไปห้าใบพ่อมามานั่งเลื่อยใบพ่อไปหาก็เหนียวมาตั้งวายนั่นนะรวมไปถึงที่จะทำก็หนุ่มนั่นก็หนุ่มนี่เออนะว่ากันไปเพราะในช่วงของเดือน10นี่กันยังก็หนุ่มลายยางแต่เป็นก็หนุ่มแท้ยังความหมายฮะนะในช่วงของเทศกาลเดือน10เทศกาลรับตายายทรงตายายเนาะกันสำหรับในช่วงนี้นะพอแก่แม่แก่พอลุงแม่ป้ากันก็โจกันซะอีกเนาะเทพเวลาหาเครื่องนู่แหละกันต้องบอกว่าเป็นบุญย้ายของชาวผักตายอุ่นบูฟังอันนี้กันต้องบอกว่าต้องหยิบมาคือแหล่งกันมากอ่ะนะแล้วก็ปีนี้นี่บุโยคุณผู้ฟังเนาะถ้าตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะต้องขอวันเสาร์นั้นพอได้กราทำแหละนะทำกับหนุ่มทำกับต้มวันอาทิตย์ก็ไปวัดแล้วหลายคนว่าต้องขอน้องแต่งเอ้ยพวกทุกๆปีนั้นน้ำไม่ฮ้อนที่ได้ไปปื๊ดพอตรงกับวันทำงานนั่นนะกันว่ากันไปนี่ส่วนอย่างราวของข้าวเทหยิบมาฟักหยิบมาคือแหล่งกันในช่วงนี้ในก็แหล่งถึงงานบุญคุณผู้เนาะเราเบิกเพลงนี้กันดีกว่าเนาะสฟากสำหรับทั้งเพคุณ

0: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

กับสปอร์ตดีๆแล้วกับเพลงเทฟ้าคุณผู้ฟังกันเนาะแล้วก็พอเงยไปแล้วนะกะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วเด้นะก็ต้องลากันก็แล้วแหละพบกันไหมพระลูกชาวอมฉายและพระลูกชาวนี่รับฟังกันแท้ทอเสียงคุณผู้ฟังเนาะจากกรุงเทพนะครับชาวเราไม่พบกันเนาะลาคุณผู้ฟังโดยผลงานเพลงโชคดีในความสุขทั้งไปคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Saudara yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 18:30 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใจถึงใจครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับประเทศไทยของเรานะครับกำลังเผชิญกับปัญหาใหม่นะคุณผู้ฟังที่ใหญ่กว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือว่าแบงก์ชาติมีการตรวจพบนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ประมาณ45%นะครับได้มีการเริ่มต้นกู้เงินครั้งแรกผ่านบริการจากธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือว่านอนแบงค์ครับโดยใช้ไปกับเงินค่าขนมค่าเช่าหอหรือว่าค่าเทอมที่พ่อแม่เนี่ยให้เป็นรายอาทิตย์หรือว่ารายเดือนมาใช้ก่อนในลักษณะที่เรียกว่า BNPL หรือว่า Buy Now Pay Later ซึ่งก็คือการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั่นเองนะครับขณะที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานแล้วก็กำลังจะกลายเป็นแรงงานรุ่นใหม่ของประเทศนะครับแต่ยังไม่ทันมีเงินเดือนจริงพวกเขาก็สร้างภาระหนี้ให้กับตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วนะครับและที่สำคัญคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้เลยว่าการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่าผ่อนชำระภายหลังเนี่ยมันจะมีในส่วนของปัญหาดอกเบี้ยที่แอบแฝงสูงเกินจริงนะครับโดยทางแบงก์ชาติเนี่ยพบการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมแอบแฝงสูงถึง 25-33% เลยนะครับหรือว่าบวกค่าธรรมเนียมผ่าน e-wallet ที่รวมๆกันแล้วเนี่ยผู้ซื้อต้องรับภาระดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูงขึ้น 35% นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นธรรมอย่างยิ่งเลยนะครับทางด้านของคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติครับได้ออกมาเปิดเผยว่าปัญหานี้เนี่ยกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ซ้ำเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งแบงก์ชาติเองจึงต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็คาดการพฤติการของบรรดานอนแบงก์ที่มีอยู่กว่า 3,600 แห่งทั่วประเทศนะครับก่อนจะออกมาตรการยกระดับการคุมเข้มธุรกิจเหล่านี้ให้ทันในไตรมาสที่4ของปี69นี้ครับซึ่งมาตรการนี้ก็จะพุ่งเป้าไปที่การจัดการเกี่ยวกับการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนแอบแฝงหรือว่ามีลักษณะทบต้นนะครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภครายย่อมไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและที่สำคัญไปกว่านั้นครับคุณผู้ฟังทางด้านแบงก์ชาติยังพบว่าธุรกิจนี้มีฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่โดยมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลกว่า75%อยู่กับนอนแบงก์แล้วก็มีมูลค่าหนี้เนี่ยคิดเป็น55%ของตลาดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยพึ่งพาบริการเหล่านี้เป็นหลักโดยในส่วนของนอนแบงก์ครับเป็นธุรกิจการให้บริการรูปแบบหนึ่งคุณผู้ฟังซึ่งให้ประโยชน์ในแง่ของการทำหน้าที่เป็นผู้ให้สินเชื่อที่ช่วยเหลือผู้ไม่มีหลักประกันหรือว่ายังไม่มีประวัติทางการเงินให้สามารถเข้าถึงการจับจ่ายใช้สอยทั่วๆไปได้และที่สำคัญธุรกิจนอนแบงก์เหล่านี้คุณผู้ฟังเชิญชวนให้มีการผ่อนชำระเงินค่าสินค้าได้ด้วยการให้อัตราดอกเบี้ยต่ำผ่อนชำระได้นาน10 เดือนแต่ว่ารับหลังเนี่ยจะมีการเก็บดอกเบี้ยทบไปทบมาหลายชั้นนะครับจนแบงก์ชาติเนี่ยมองเห็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอจนในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบในที่สุดครับซึ่งทางผู้ว่าแบงก์ชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้ให้ความเห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์แล้วก็การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อประเภทนอนแบงก์ก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาปรับปรุงก่อนจะเอาประกาศใช้จริงนะครับภายในไตรมาสที่4ซึ่งก็จะเป็นภายในปีนี้นั่นเองครับในส่วนของเกณฑ์ใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ธุรกิจ BNPL เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วราว6 แห่งขึ้นไปก็จะต้องเข้าสู่ระบบการขอใบอนุญาตตามเงื่อนไขเพื่อสร้างมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรม ซึ่งจากข้อมูลนะครับพบว่าธุรกิจ BNPL ครับเติบโตขึ้นถึง10เท่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับจาก 600,000 คนกลายเป็น6ล้านคนเลยทีเดียวและที่น่าเป็นกังวลครับคุณผู้ฟังคือกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ร้อยละ45นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหนี้ก้อนแรกผ่านบริการของ BNPL ซึ่งเป็นการกู้ยืมเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติจึงเตรียมออกใบอนุญาตใหม่ครับโดยการจำกัดอายุผู้ใช้บริการเนี่ยต้องมีอายุระหว่าง18ถึง20ปีขึ้นไปนอกจากนี้ก็จะยังมีการจำกัดอัตราดอกเบี้ยนะครับให้อยู่ในกรอบร้อยละ15-20แล้วก็จำกัดวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยก่อหนี้เกินตัวและมีเงื่อนไขสำคัญครับคือออกเกณฑ์ต้องเข้าสู่ระบบหากไม่เข้าสู่ระบบธุรกิจนี้จะไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้และก็จะต้องปิดตัวลงครับโดยในปัจจุบันนะครับความเสี่ยงของระบบการเงินไม่ได้อยู่ที่ธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียวนะคุณฟังธนาคารเนี่ยจะล้มหรือว่าไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ฝากได้แต่ความเสี่ยงส่วนหนึ่งครับเคลื่อนได้ออกไปอยู่ที่ธุรกิจของนอนแบงค์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเหล่านี้มีจำนวนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นถึง24ประเภทนะครับโดยแบงค์ชาติก็จะต้องเปลี่ยนแนวทางแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกำกับดูแลให้เหมาะสมหากไม่ดำเนินการเนี่ยเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรมให้กับการผู้บริโภคในส่วนของการบริการทางการเงินครับซึ่งทางแบงค์ชาติเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดูแลเพียงแค่เสถียรภาพด้านการเงินของประเทศอย่างเดียวแต่ยังคงต้องยืนตรันนะครับในการดูแลคนไทยรายเล็กรายน้อยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการการเงินในรูปแบบนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับในด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับขณะนี้แนวโน้มเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการโครงการออกไปจากเดิมคือวันที่1ตุลาคม2569นะครับเป็นเริ่มต้นของโครงการช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือว่า low season ประมาณเมษายนเป็นต้นไปแทนนะครับเนื่องจากมีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมของครม.ระดับกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นนะครับซึ่งเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาครับโดยเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณช่วงเทศกาลไฮซีซั่นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้เข้าพักอาศัยเนี่ยเต็มเป็นปกติซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายของงบประมาณช่วงดังกล่าวเนี่ยได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่แล้วก็น่าเสียดายที่จะต้องทิ้งงบประมาณไว้นะครับซึ่งในส่วนของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสครับวางกรอบวงเงินไว้ประมาณ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนนะครับพร้อมแจกคูปองดิจิตอลแบบรายจ่ายสัดส่วนที่50/50โดยแบ่งเป็นเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทต่อวันส่วนเมืองรองนะครับ2,000 บาทต่อวันโดยหลักการเงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดแล้วก็กรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดเนี่ยถือว่าได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วก็กันเงินไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงเวลากำหนดเดิมให้เริ่มต้นเดินทางในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามีช่วงงดใช้สิทธิ์ก็คือจะมีการหลีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับในวันที่15ธันวาคมถึง15มกราคมปีหน้าโดยมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเป็นช่วงที่ฟันหลอแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้บอกนะครับว่าจากการหารือกับท่านรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับเสียงส่วนใหญ่เห็นรวบยอดเนี่ยไปจัดทำครั้งเดียวหลังผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจมีกรอบงบประมาณเดิมกันไว้เพื่อดำเนินการโครงการแล้วเพียงแต่เป็นการสับเปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้นครับยืนยันว่าได้กันงบประมาณไว้แล้วแน่นอนจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้งาน1ล้านสิทธิ์ซึ่งงบประมาณนี้ก็จะมีการตัดแบ่งออกมาจากงบก้อนเดียวจากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งก้อนแรกเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับในช่วงตุลาคมจนถึงธันวาคมหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ การกระตุ้นการใช้งานผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะต้องยกประโยชน์ให้กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะต่ออายุโครงการเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่กระตุ้นการเดินทางของพี่น้องประชาชนล่วงหน้าออกไปก่อนประมาณ 2-3 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้จากนั้นครับจึงจะมีการเริ่มนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวใหม่ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้ต่อในช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนครับได้พาบุตรหลานเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนครับผู้ฟังพบว่าผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจโรงแรมเห็นตรงกันครับว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพิ่มขึ้นเลยเนื่องจากห้องพักเนี่ยเต็มอยู่แล้วรวมถึงนักท่องเที่ยวก็จะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วด้วยแต่ขณะนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังมีอีกหลากหลายความเห็นในส่วนของผู้ประกอบการเพราะว่าบางฝ่ายเนี่ยมองว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ห้องพักเนี่ยยังไม่เต็มหรือสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกหลังจากนี้กลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปครอบคลุมในทุกฝ่ายซึ่งตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องเร่งนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้แต่จะรอให้รายละเอียดแล้วก็ช่วงเวลาดำเนินงานเนี่ยได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะตกผลึกในส่วนของการกำหนดวันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการที่แน่นอนแล้วจึงจะนำเข้าสู่ที่ประชุมนะครับเพื่ออนุมัติแล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยการเลื่อนเวลาดำเนินโครงการออกไปก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับขอเพียงให้มีโครงการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจก็พอแล้วครับมาต่อที่เรื่องราวสุดท้ายของวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ครับคำว่ากรุงเทพเนทีฟก็กลายเป็นประโยคไวรัลบนโลกออนไลน์ครับหลังจากที่ชาวอินเทอร์เน็ตได้พากันทำเช็คลิสต์วัดระดับความเป็นคนกรุงเทพตัวจริงผ่านพฤติกรรมที่คนใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีครับตั้งแต่การบอกระยะทางเป็นนาทีหรือว่าสามารถยืนบนรถไฟฟ้าโดยไม่จับราวไปจนถึงการเรียกซื้ออาหารธรรมดาในราคาที่แพงเกินจริงครับแต่ถ้าจะเพิ่มข้อสอบวัดความเป็นกรุงเทพเนทีฟอีกสักข้อหนึ่งคำถามที่น่าสนใจครับอาจจะเป็นคำถามที่ว่า1วันในกรุงเทพคุณหมดเงินไปเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนของการใช้ชีวิตในเมืองหลวงเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เวลาที่เสียไปกับรถติดหรือว่าการเดินทางหลายต่อนะครับแต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณผู้ฟังก้าวออกจากบ้านซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าค่าครองชีพสูงก็เป็นอีกหนึ่งความจริงที่คนกรุงเทพแบบเราเนี่ยต้องรับมือในทุกๆวันครับซึ่งทางไทยรัฐออนไลน์ครับได้มีการสำรวจจากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุนะครับว่ากรุงเทพนะครับมีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยประมาณ 5.88 ล้านคนแล้วก็มีอัตราว่างงานเพียงร้อยละ 0.75% สะท้อนว่าแม้คนส่วนใหญ่จะมีงานทำแต่การมีงานทำไม่หมายความว่าทุกคนจะมีรายได้เพียงพอกับค่าครองชีพในกรุงเทพครับซึ่งเมื่อดูข้อมูลด้านรายได้ครับจากการสำรวจแรงงานนอกระบบพบว่าในปี68เนี่ยลูกจ้างในกรุงเทพมีรายได้เฉลี่ย 21,565 บาทต่อเดือนโดยลูกจ้างในระบบมีรายได้เฉลี่ยเนี่ย 21,737 บาทขณะที่ลูกจ้างนอกระบบครับคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ประมาณ 11,722 บาทต่อเดือนแสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างรายได้ระหว่างแรงงานทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับนอกจากนี้ผู้ที่มีงานทำในกรุงเทพร้อยละ 24.7 อยู่ในกลุ่มพนักงานบริการแล้วก็ผู้จำหน่ายสินค้าขณะที่เกือบร้อยละ20เนี่ยทำงานมากกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์แม้ตัวเลขนี้เนี่ยจะรวมผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ทำงานล่วงเวลาแล้วนะครับแต่เมื่อพิจารณาควบคู่กับข้อมูลรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าแค่มีงานทำเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอหากรายได้ยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนการใช้ชีวิตในกรุงเทพเริ่มตั้งแต่วินาทีที่ก้าวออกจากบ้านซึ่งเป็นก้อนที่เป็นบินเงินใหญ่ของกรุงเทพของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเรืองและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
3: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: งคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
1: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุบระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
0: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
2: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาห์ประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
3: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
4: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นัยสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
3: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
5: นายเบนจามินสุกาจนัดสีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกโดยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะขณะทำงานนะครับขอแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
5: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบก เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดกูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
8: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
7: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
9: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิ

0: แผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ตอหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ตอหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
2: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดี

0: ึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรตุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง 9-2 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาสู่กระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:32 จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยครับ
7: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะที่ในวันนี้เราร่วมพูดคุยกันกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: ครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินคุณคลิปครับก็มีหลากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งฮอตสตอรี่อย่างมากทีเดียวในเรื่องของกรณีหัวสวเมื่อวันที
8: ่
9: 14กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอรายงานในกรณีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนที่สาธารณรัฐเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16ธันวาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการค้าการลงทุนทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้รับการต้อนรับจากนายโจแรมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งว่าสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้มีการเสด็จไปเยือนเวียดนามเลยเป็นเวลา30 ปีเนี่ยนะครับก็ว่าครบรอบการเฉลิมฉลอง50 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของที่เรื่องฮอตมากที่สุดเลยเป็นฮอตออฟเดอะทาวน์ในกรณีของการวินิจฉัยไม่ใช่พิพากษานะครับเพราะว่าคงจะต้องส่งในเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าในกรณีนี้เรียกว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยถูกฟ้อง229 คนจะถามว่าคนไทยทุกคนสังคมไทยทุกคนนักผู้สื่อข่าวสังคมประชาชนทั้งหลายเนี่ยอันสงวนงงงวยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่าโอเคในกรณีนี้เนี่ยนะครับแต่ทำไมเนี่ยไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆก็หมายความว่าคือพ้นโทษทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณเนวินชิดชอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็งงกันอย่างมากๆ77 รายเนี่ยนะครับก็ถูกฟ้องร้องเนี่ยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินก็คือพรรคภูมิใจไทยนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านอดีตผู้พิพากษาคือท่านประธานรงค์กลั่นวารินเนี่ยประธานกกต.ได้ก็บอกมาแถลงเนี่ยแล้วก็เน้นย้ำเหลือเกินว่าท่านเป็นอดีตผู้พิพากษามาอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย77 คนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะถูกข้อกล่าวหาแล้วก็มีคุณรงค์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยทีนี้ถามว่ามันไม่มีพรรคการเมืองที่มีอยู่จริงที่เกี่ยวข้องไหมเนี่ยผมก็บอกตามตรงนะครับเท่าที่สอบถามทั้งนักศึกษาลูกศิษย์ลูกหาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องยืดเยื้อไปยาวนานเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวกันแล้วอาทิคุณสมศรีลิ้มทองกุลก็ดีเพื่อกลุ่มมัธยมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คุณหมอณรงค์พรรครวมไทยสร้างชาติก็ดีอาจารย์สมชายแสวงการเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเนี่ยนะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะถึงขั้นเรียกว่าอาจจะมีส่งผลกระทบกระเทือนไปสู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งก็มียุทธศาสตร์เนี่ยในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณในเวรชิดชอบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาดการได้เลยว่าภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์หรือเดือนตุลาคมอย่างช้าที่สุดเลยเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรืออาจจะยุบสภาหรืออาจจะถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยก็อยู่ที่ศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยอย่างไรพิพากษาอย่างไรอันนั้นเป็นวันพิพากษาซึ่งน่าเชื่อว่าจะพิพากษาในวันที่28มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผลออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยถ้าเป็นบวกประชาชนก็คงจะดีใจเพราะว่าบรรดาสวทั้งหลายเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เรียกว่าได้รับเงินเดือนมาหลากหลายมีทั้งผู้ชุมผู้ช่วยติดตามเนี่ย2-3ท่านเนี่ยนะครับอาจจะสูงเรียกเงินเดือนทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมดเลยโอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า2ปีกว่าๆมาแล้วคนไทยก็ฉงนอย่างมากมายว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะมีการดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรแต่พี่น้องประชาชนขณะนี้เฝ้าจับตามองครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเรื่องการแต่ที่มีเพียงในเรื่องของทั้งหมดเนี่ย 5-6 คนเท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องไปรับสินบนในเรื่องของตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่เราต้องติดตามกันครับคุณยาตาวิมินหรือคุณเกียรติครับในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบลร์เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ย3สมัยเนี่ยมาเยือนไทยนะครับก็บอกว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีการมาสนทนากันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการที่เรียกว่ามาดูในเรื่องของดึงประสบการณ์ TBI เนี่ยนะครับก็คือ The Right Honorable Sir Tony Blair เนี่ยนะครับก็ถือว่ามาดูในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็ดีในเรื่องของต่อจนแนวทางการนำมาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านของ KTVI หรือใน Tony Blair เนี่ยนะครับมาให้ผมเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันก็ถือว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับมาเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเรียกว่ามีการมุ่งมั่นไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงและพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับคงจะต้องดูกันว่าในโทดี้แบรนด์เนี่ยจะสร้างประโยชน์อย่างไรซึ่งท่านคงไม่กลับมาแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประเทศไทยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยเราก็คงจะต้องดูว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างความสัมพันธ์แต่ทราบมาว่าคนอังกฤษเนี่ยขณะนี้ก็ไม่พอใจในการที่จะกินอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยกันมากทีเดียวเนี่ยครับอยู่ตั้งหลายจังหวัดมีหนึ่งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยมาปลูกบ้านเองซื้อไม้เก่าๆในราคาที่ถูกแล้วก็ประทับใจกับคนไทยที่โอบอ้อมเอื้อเพื่ออารีให้แบ่งเอาของอาหารกินให้สอนตกปลาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยนะครับก็คงจะทำให้เรียกว่าการมาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันครับคุณกิฟต์ครับแล้วก็ในเรื่องของสภาวะในเรื่องของสงครามสีเทาโอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับมีทั้งเกียร์สีเทามีทั้งนักการเมืองหรือคอร์รัปชันสแกมเมอร์แม้กระทั่งข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกที่สีเทาแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็อย่างสีเทาเลยก็คงติดตามกันต้องขอไม่กล่าวเอ่ยถึงเรื่องของที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อพยพอดสูงอย่างมากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องดูนะว่าตรงนี้จะมีการจัดการกันอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเช็คอาการสภาวะเศรษฐกิจโลกและก็ไทยนี่จะเข้าร่วมกลุ่มประชุมของ IMF กับ World Bank เนี่ยครับระหว่างในช่วงวันที่12-18ตุลาคมก็จะมีการประชุมกันนะครับในเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะครับที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ ไม่ได้ประชุมมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีการกระตุ้นทางเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ถามว่าคงจะต้องติดตามต่อไปว่าอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณจารย์มินครับ
8: ค่ะในส่วนของน้ำท่วมค่ะอาจารย์คะที่น่านตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปดูแลในพื้นที่เลยค่ะก็จะเป็นทางด้านของตัวจังหวัดน่านเอง
9: คืองี้ครับในเรื่องของในคดีหัวสวใช่ไหมครับ
8: ค่ะในคดีหัวสวค่ะอาจารย์คะความชัดเจนมันจะออกมาในรูปแบบใดคะอาจารย์
9: คือคดีหัวสวเนี่ยที่ว่าเรื่องนี้มันต้องยืดเยื้อไปยาวนานแล้วก็มันก็เป็นระเบิดเวลาที่เรียกว่าคนไทยก็เฝ้าจับตามองเนี่ยนะครับต้องจนผู้สื่อข่าวก็ดีในเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยเนี่ยก็คอยเฝ้าจับตาดูดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคเรื่องดังกล่าวเนี่ยคงจะต้องมันไม่จบลงง่ายๆหรอกเนี่ยนะครับมันเป็นมิติสงครามเป็นเรื่องของการต่อรองกันแต่จริงๆแล้วผมสามารถเรียกว่าฟันธงได้เลยว่ามันมีการทุจริตครอบใช่กันอย่างแน่นอนมันมีการติดต่อกันในเรื่องของโพยจัดโพเป็นอ้างยี่เป็นซ่องโจรหรือไม
8: ่
9: ที ่ทั้งหมดมันเป็นกระบวนการจัดตั้งทั้งสิ้นในเรื่องการทุกสวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยถามว่ามันจะมีการประท้วงประท้วงกันบ้างร้อนขนาดไหนอย่างไรก็อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดูกันว่ามีการวินิจฉัยตัดสินใจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงจะต้องเรียกว่าคอยดูกันเรื่องว่าจะมีการวินิจฉัยสภาวะการตกลงกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคงต้องดูว่ามันจะมีการเอาจริงเอาจังกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องดูกันครับคุณจตุวิมินครับ
8: ค่ะรูปแบบของการเลือกสวในครั้งล่าสุดที่มีอะค่ะรูปแบบที่มีการเลือกกันเองนะคะเลือกกันเองแบบนี้คือโดยส่วนตัวของดิฉันนะคะอาจารย์มองว่ามันดูทำให้ประชาชนไม่มีส่วนเข้าไปในการที่จะได้สว.อย่างที่เราต้องการเลยอันนี้ส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย
9: ์มันไม่จบง่ายๆหรอกครับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันคงจะต้องต่อไปยาวนานก็รออีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับคงจะต้องมีการวินิจฉัยกันที่ภาคสากันเนี่ยแล้วนะครับแต่ผมก็จะมั่นใจว่าศาลฎีกาเนี่ยอาจจะพลิกในเรื่องของหัวสวเนี่ยอาจจะถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยก็เป็นได้เนี่ยนะครับแต่ที่แน่นอนเดี๋ยวคิดว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยคงจะปรึกษาคุณเอวินชิดชอบซึ่งเป็นครูใหญ่ในคุณยี่ห้อย120เนี่ยก็คงวินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าอาจจะต้องเรียกว่ามีการปรับกระบวนการในการปรับคณะรัฐมนตรีเสียก่
8: อ
9: นส่วนแบบในเรื่องปรับครม.ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ในส่วนนี้อาจจะมีถึงท่านยุบพรรคภูมิใจไทยก็ได้ก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภายในปลายเดือนนี้ว่ามันจะเป็นศึกสงครามที่มันจะมีการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับคุณเดี๋ยวเราครับ
8: ค่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองข้ามฝั่งอาจารย์ค่ะเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการประชุม IMF World Bank ที่เราจะเป็นเจ้าภาพอะค่ะอาจารย์คะเรานอกจากจะเป็นเจ้าภาพที่ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วยังมีส่วนอื่นที่เราจะได้แฝงเข้ามาด้วยไหมคะในการที่เราจะได้รับประโยชน
9: ์ใช่ครับการประชุม World Bank เนี่ยในเรื่องของทั้งธนาคารกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับก
8: ็
9: อาจจะมีทั้งผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักทั้ง CNN ทั้ง BBC ทั้ง API อะไรต่างต่างเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมาเพิ่มศักยภาพในเรื่องสถานะทางด้านการเงินสภาวะทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละครับให้ดียิ่งขึ้นแต่ปีนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ถดถอยมากทั้งอัตราเงินเฟ้อทั้งหนี้ครัวเรือนทั้งหนี้สาธารณะเนี่ยก็ทะลุถึง80%ไปแล้วทะลุเพดานทั้งหมดไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการประชุมของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยก็คงจะช่วยในเรื่องของให้มีการกระตุ้นกันอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะไม่เป็นเครื่องยนต์กลไกที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนี่นะครับไปทั่วโลกว่ามีศักยภาพมีความสามารถในการรองรับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ดีผู้สื่อข่าวอย่างมากมายเนี่ยนะครับคนไทยก็เตรียมความพร้อมที่จะเรียกว่า เก็บสตุ้งสตังค์นะครับจากการขายของสินค้าจากเรื่องของอาหารไทยต่างๆสินค้าสวีเดียเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินก็คงจะสะพัดน่าจะหลักอาจจะหลายพันล้านบาทอาจจะแตะถึงหมื่นล้านบาทก็เป็นได้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าเราจะต้องเรียกว่ามีความพึงพอใจในเรื่องในกรณีดังกล่าวครับคุณจารวินครับ
8: อืมค่ะในช่วงนี้วันนี้ที่เราคุยกันค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องของน้ำมันก็ขึ้นแล้วก็ทองลงนะคะแล้วก็หุ้นต่างประเทศดูก็เหมือนจะตกลงนิดหน่อยแล้วก็ทางเฟดเนี่ยก็ขึ้นในส่วนปรับดอกเบี้ยนะคะเฟดก็ปรับดอกเบี้ยด้วยตอนนี้ต้องถามอาจารย์ค่ะว่าประชาชนที่มีการลงทุนอยู่เนี่ยเขาควรจะต้องระมัดระวังตัวในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะเพราะดูเหมือนทุกอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจสำหรับนักลงทุนเลยค่ะ
9: โอ้คนไทยจริงๆแล้วเนี่ยครับผมว่าราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนเนี่ยวันนี้รถราก็ติดกันเหลือเกินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะออกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเดี๋ยวรถราก็ติดกันมากไปราคาทองคำก็แตะไปอยู่ที่ 60,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับต่อออนแล้วเนี่ยนะครับแต
8: ่
9: คนไทยก็ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยที่จะซื้อทองคำกันเดียครับพยายามเก็บเงินสดสภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยย่ำแย่มากเลยนะครับบรรดาร้านค้าทั้งโบเปทั้งจตุจักรทั้งมาบุญครองเนี่ยก็ปิดกันอย่างเรียกว่าระนาวเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประตูน้ำก็ดีมาบุญครองก็ดีสำเพ็งโบเปยศเสเนี่ยบ่นกันอ่วมเลยว่ามันจะเจ๊งกันแล้วเนี่ยบางร้านที่บอกว่าไม่ได้ขายสินค้าเลยเนี่ยครับวันหนึ่งได้รับบนประมาณสัก200-300บาทหรือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็ดีใจหายกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้เราจะต้องเรียกว่ามีการเร่งดำเนินการกันอย่างไรแล้วพี่น้องประชาชนก็ประท้วงในส่วนของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไปสักทีเตอร์อยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านายกคนต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่ามาแบกภาระที่เรียกว่าจะพื้นฟูเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยแต่คงจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการคนที่ใช้ชื่อมือสะอาดเนี่ยที่มีความโปร่งใสและสามารถสอบได้ว่าจะต้องทำดำเนินการกันอย่างไรเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ปัญหาสำคัญที่สุดขณะนี้ก็คือหนึ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วก็การเร่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องกลุ่มสุดท้ายเนี่ยบางทีเรื่องชาวยิวที่อยู่ทิ้งทั้งสมุยที่อำเภอปลายแม่ของซ้อนที่เกาะภูเก็ตเนี่ยมาปักหลักนะครับแล้วก็อยากจะอยู่เมืองไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะควบคุมดูแลกันอย่างไรแล้วก็จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะมาแย่งอาชีพคนไทยทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็คงจะต้องดูว่าเราจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวยิวเนี่ยก็มาปักหลักอยู่เมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วพอญี่ปุ่นมาอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องดูกันว่าจะมีการบริหารจัดการกันอย่างดียอดขนาดไหนไม่ใช่ไปรับทรัพย์เขาแล้วก็ดูแลเขาไปอย่างดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในวงการสีกากีวงการอะไรต่อทั้งหลายเนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดมากเลยครับคุณยาราวิมินครับ
8: จริงๆค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ล่าสุดก็มีไปเช่าคฤหาสน์นะคะแล้วก็ทำสแกมเมอร์เนี่ยแหละค่ะก็คือแบ่งเป็นห้องๆเลยนะคะก็แต่เขาบอกว่าเป็นการหลอกลวงชาวญี่ปุ่นมานะคะมาทำในแบ่งเป็นห้องนี้เป็นตำรวจแต่งตัวเป็นธนาคารใช่ไหมคะก็มีกันคือถึงขั้นว่าเช่าคฤหาสน์เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นห้องแถวธรรมดาแล้วนะคะ
9: โอ้กลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะวันนี้ยังอาละวาดกันอยู่เลยก็มีคนไทยเนี่ยเข้าไปร่วมในส่วนกระบวนการตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับกลุ่มสแกมเมอร์วันนี้ก็ยังอาละวาดอยู่แล้วก็มาจากชาวกัมพูชาก็ดีคนไทยก็ดีมีการเรียกว่าร่วมมือกันแล้วก็คนจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับมาปักหลักอยู่ในเมืองไทยทั้งห้วยขวางทั้งดินแดงเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามาปักหลักกันทำหมากินกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารเปิดกลุ่มสแกมเมอร์แต่วันนี้ก็ยังบรรเทา ลดน้อยลงไปเยอะมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่าตรงเนี้ยเราจะดำเนินการมีการเร่งรีบขนาดไหนในการป้องปรามก็ปราบปรามให้หมดสิ้นซากเนี่ยมันจะยากลำบากมากต้องปรามไว้ซะก่อนและคนไทยสำคัญที่สุดเลยคือคนไทยเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะรับโทรศัพท์เนี่ยนะครับทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยถูกหลอกเงินไปอย่างมหาศาลทีเดียวเนี่ยครับแล้วก็ฝากอีกครั้งนึงถึงเรื่องเนี่ยวงการพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยได้โปรดนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพระดีๆก็มีเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันพระที่ได้กว่ามีการประพฤติไม่ชอบในเรื่องของสีกงสีกาอะไรต่อทั้งหลายนี่ในเรื่องการตั้งมูลนิธิเองแล้วก็มีเครือข่ายนี่อย่างวัดพุทธสวรรค์เนี่ยอมเงินไป92กว่าล้านบาทเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราจะต้องดำเนินการกันอย่างจริงจังทันทีดึงแต่ถามว่าดำเนินการจริงจังเนี่ยมันก็เป็นไฟไหม้ฟางเนี่ยครับใหม่ๆพอเป็นข่าวเป็นกระแสข่าวใหม่ๆนี่ก็ลุกฮือกันอย่างทั่วหน้าพอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคนไทยก็ติดนิสัยพูดกับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยได้โปรดอย่าลืมว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้สอนสังคมไทยได้เรียนรู้มากแล้วขนาดไหนอย่างไรครับคุณจะตามมีครับ
8: จริงค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเห็นว่าวัดบางวัดนี่โอ้โหดูมีการบริจาคเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็จริงๆไม่เข็ดหลาบนะคนไทยจริงๆแล้วจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยดิฉันยังเด็กๆนะคะเรื่องแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนไฟไหม้ฟางอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเราโอ้โหข่าวจะเล่นอยู่นานมากๆเลยนะคะแล้วก็จะจำไม่ลืมเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนจบไปแล้วเรามีเรื่องใหม่มาก็มาแทรกแล้วก็ทำให้เราลืมเรื่องนั้นไปนะคะก็เลยต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ถ้าอะไรดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะช่วยกันกวดขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เอ่ยหรือว่าในเรื่องของพุทธศาสนานะคะเราก็อยากจะให้มีสิ่งดีๆส่งต่อให้ลูกหลานของเราใช่ไหมคะอาจารย์คะ
9: ใช่ครับเมื่อตรงนี้เราต้องดูแลกันถ้าอย่างจริงจังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพราะงานตำรวจแห่งชาติกับมหาเถรสมาคมเนี่ยครับที่เราจริงจังบ้างเราขนาดไหนอย่างไรคนไทยวันนี้ก็ตื่นรู้กันแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องเฝ้าติดตามกันแล้วต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วก็มีกลุ่มทั้งแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยที่ต้องติดตามกันว่ามีการทุจริตบ้างเราขนาดไหนแต่จริงแล้วเนี่ยผมเรียนตามตรงเนี่ยนะครับโครงสร้างระบบราชการไทยก็ดีโครงสร้างระบบการเมืองไทยก็ดีเนี่ยมันสลับซับซ้อนใหม่มากหลายทีเดียวนักการเมืองเข้ามาทีไรก็กอบโกยทุกคนไปเลยไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผิดเอาจริงเอาจังได้เนี่ยนะครับดังนั้นเด็ดน่าจะมีการขุดคุยถึงเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องของเงินทองต่างๆเนี่ยว่าจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็อยู่ที่เรียกว่าตัวบุคคลนะครับในเรื่องที่จะดูแลในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยและที่สำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประท้วงกันอย่างจริงจังแต่ประท้วงอย่างสงบนะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยให้มันบอบช้ำไปมากกว่านี้เพราะวันนี้มีปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคนไทยได้อดอยากกันคือไม่ถึงขั้นอดอยากเนี่ยนะครับแต่เรียกว่าค้าขายสินค้าเนี่ยไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าอยู่ที่พี่น้องประชาชนกับภาคสื่อมวลชนเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ต่อเวลาครับคุณยาตาวิมินครับ
8: ค่ะวันนี้อาจารย์ก็นำเรื่องราวครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการเมืองหรือว่าในเรื่องของต่างประเทศเราก็นำมาฝากกันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
9: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
10: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
11: เช ันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าวาดวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเทียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามาปราบโพธิสัตว์ขนาดข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กล่าวบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้น
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:11 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا إبو بسكيان الحمد لله مالنين مال جماعة نه kita boleh bertemu di melalui Stesen Radio 912 dan juga melalui Facebook Live. Malam ini saya Ustaz Abdul Razak bersama dengan anak perempuan Nasuha akan mari baca doa untuk kita dengar. InsyaAllah ta'ala doa ni doa kita hajar belakang dah dah. Dah cuma kita ubah cara daripada baca sore kepada baca dua orang bapak sekalian. Tapi sebelum kita nak masuk kepada isi kandungan kita malam ni, bapak sekalian dah dalam ruangnya kita, ruangnya witi Muslim saat ni tu, Ustaz nak bagi tahu berita sikit lah. Dah, alhamdulillah kita syukur kepada nikmat Allah SWT, bapak sekalian, yang mana Allah Ta'ala bagi kepada negara kita ni ada Universiti Monoro. Dah, ada Universiti Monoro saat ni tu. Maka Universiti Menara saat itu boleh khidmat kepada awak kita dan kepada anak-anak cucu kita untuk memberi ilmu pengetahuan berbagai-bagai jurusan. Nah, berbagai-bagai jurusan, tak kira jurusan kedoktoran, jurusan pelawatan, payaban, pet, nah, wisawat, wiasat, nah, kaset, ada silapasat, ada wia kancakan dan ada setaban Islam dan Arab Seksa dan juga ada lagi kuliah teknik-teknik saat ni tu. Maka alhamdulillah bapak sekalian, hari ni hari Khamis tepat pak berapa? Pak 17. Dah universiti kita yang ada berlatih besar hari ni untuk nak conversation dan untuk nak bagi mop pada jabat kepada pelajar-pelajar kita yang habis belajar pada tahun lepas. Nah, tahun ni alhamdulillah kita boleh terima ijazah sarjana muda dan juga ada di kalangan pelajar-pelajar kita, anak-anak cucu kita saat ini tu habis piato bapak sekalian. Nah, insya-Allah hari ini kita berlatih patuga esok. Esok tu akan terima sungguh dengan melalui tangan dah praktik. Praktik akan mari serah ijazah syahadah kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka hari ini bapak sekalian dah dalam kawasan pagar mahalai menara saat itu penuh dengan orang-orang jual bunga, penuh dengan ibu bapa yang mari meriahkan, mari sedang kuam jindi kepada anak-anak cucu yang tamak belajar bapak sekalian. Hari ini ustaz boleh kelih dengan sebab gembiranya seorang tok kuasa petuk dah dah tengok kepada umur saat ni tu petai tadi tu ustaz kelih seorang perempuan yang umur lebih kurang 70-80 dah mari duduk berjalan dalam kawasan mahalai kita demi untuk nak mari sedang kuam jindi kepada anak-anak cucu-cucu yang tamak belajar bapak sekalian. Maka ustaz kelih gambar tu tu rasa segar hati bapak sekalian, rasa meriah. Kata Allah alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala bui di menara kita ni ada universiti, boleh duk belajar mengajar anak-anak kita, anak-anak kita boleh mengaji belajar dah menerimakan ilmu-ilmu berbagai-bagai ilmu bapak sekalian dalam universiti kita saat itu dah. Lalu tu esok bapak sekalian, kalau siapa tak ada mari hari ni tu boleh mari esok dah. Mari esok tu sebelah pagi belum Jumaat dah, kita akan buat upacara dah konvo ataupun prasak parinja dah kepada anak-anak kita yang lulus belajar saat itu esok pukul 10 dah. Praktik akan sedik mari lebih kurang pukul 10 pagi dan insya-Allah taala lebih kurang pukul 12 saat itu kita akan selesai upacara memberi ijazah kepada anak-anak cucu kita dan juga kita boleh pergi semaya Jumaat bersama insya-Allah taala ibu bapa sekalian. Maka masalah semaya Jumaat esok tu di masjid universiti kita sedia dah sedia semaya seperti biasalah, cuma kita semaya lewat sikit pada esok hari tu dah. Terdia lalu tu kita sapa dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia Allah Taala tu bui nikmat kepada tempat teh kita menara ni ada universiti dah, dan juga jumlah anak cucu kita yang terima ijazah esok atau ibu bapa sekalian 922 orang. 922 orang ibu bapa sekalian, bukan tamada tu, banyak jumlah dah. Setahun-setahun habis 900 dekat dengan 1000 orang tu ibu bapa sekalian. InsyaAllah dah pada masa 5 tahun lagi kita akan kelih lah di menara kita ni perubahan dah, banyak anak-anak cucu kita yang ada ilmu pengetahuan, kita boleh mengubahkan suasana dan kehidupan ekonomi tempat kita insya-Allah taala oleh kerana anak-anak cucu-cucu kita saat ni tu mengaji belajar belako alhamdulillah dah di menara saat ni tu menara saat ni buat sekalian ada setiap jurusan nak mengaji. Dah, kapal tubeh pun ada mengaji kapal tubeh, kapal kereta api pun ada. Dah, ada belakang. Dah, ada belakang. Duduk di atas anak cucu kita lah. Nak belajar, nak mengaji ke apa, insyaAllah ta'ala. Lalu tu kita jemput lah ibu bapa yang luar-luar esok tu. Dah, kita sedang kuam jindi lah kepada anak-anak cucu kita. Dah, siapa tak ada mari hari ni tu, esok ada sehari lagi. Dah, tu. Kita meriahkan, kita penuhkan kawasan universiti kita dengan hati yang berasa gembira dan kita sokong menyokong untuk anak-anak cucu kita saat itu belajar tinggi-tinggi. InsyaAllah Ta'ala 10 tahun lagi itu kita akan dapati bahawa anak-anak cucu kita kebanyakan bukan ngaji sekadar pihak teri saja dok. Dah kura-kura pihak tu pihak ik, InsyaAllah Ta'ala. Dah tu kita hasrat kita duk meteng-meteng kata masa depan ni kita akan buka pula pria ik PhD. Dah tu tempat kita boleh ngaji doktor InsyaAllah Ta'ala. Itulah bapak sekalian, dah sikit banyak yang ustaz nak sapa kepada bapak kita, boleh bapak kita ambil tahu. Dah boleh ambil tahu gerak geri suasana belajar mengajar di tempat teh kita menara ni bapak sekalian. Itulah dah. Dan juga malam ni tu ustaz pun berasa kerana udara tempat kita lah ni tu nampak berdebu dah, nampak kabut cerubu banyak saat ni tu, menyebabkan kita menapah, kita menyawa saat ni tu tak berasa nak sedap mana. Dan ustaz pun hari ni tu berasa letih sikit dan juga duk main lah suasana macam tu, berasa berdebu-debu tekak. Asap dia tercekak dah sebab anak-anak semua saat ni tu. Saat ni tu lepas pada makan nasi mengorek saat ni tu, makan ubat sutik. Nah, takut-takut jadi semua. Nah, makan beringat dulu InsyaAllah Ta'ala. Maka malam ni tu ibu-ibu sekalian, kita bawa anak perempuan kita, mari baca doa. Ibu-ibu, bapak-bapak kita boleh dengar bersama InsyaAllah. Nah, malam ni Nasuha akan baca doa dan memberi arti dengan bahasa Thai, dengan bahasa Sia InsyaAllah Ta'ala. Lepas tu juga ustaz akan hurai sikit sebanyak dengan masa yang ada bagi kita, lebih kurang 40-50 minit lagi InsyaAllah Ta'ala. Baik kak baca doa neh, baca wicat jen kak dah InsyaAllah. Bismillah tawakkalna ala Allah.
1: ดูอาขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองจากไฟนรกอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินฟิตนะตินนารวะมินอาซาบินนารวะอูซุบิกามินฟิตนะติลกอบรีวะอูซุบิกามินอาซาบิลกอบรีวะอูซุบิกามินฟิตนะติลกินาวะอูซุบิกามินฟิตนะติลฟักรีวะอูซุบิกะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลความหมายโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์จากการทดสอบของไฟนรกและจากการลงโทษในไฟนรกข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากการทดสอบของหลุมฝังศพและจากการลงโทษในหลุมฝังศพข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากการทดสอบของความมั่งคั่งและความคุ้มครองจากการทดสอบของความยากจนและข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากการทดสอบของมะซีฮิดดัจญาลประโยชน์ของดุอาบทนี้มีประโยชน์และความหมายสำคัญดังนี้ฟิตนะห์ที่ขอความคุ้มครอง 1. ฟิตนะห์นรกขอให้พ้นจากการทดลองที่รุนแรงและโทษทันในนรก 2. ฟิตนะห์และอาซาบหลุมฝังศพขอความคุ้มครองจากการทดสอบและความทุกข์ในช่วงหลังความตาย 3. ฟิตนะห์แห่งความมั่งคั่งและความยากจนขอให้พ้นจากความหลงและความท้อถอยที่เกิดจากความมั่งมีหรือยากจน 4. ฟิตนะห์มะซีฮ์อัดดัจญาลขอให้พ้นจากการทดสอบและอันตรายของมารปลอมที่จะมาหลอกลวงมนุษย์วิธีใช้และเวลาที่แนะนำให้กล่าวเวลาและสถานการณ์1หลังละหมาดสามารถอ่านเป็นส่วนหนึ่งของดูอาหลังละหมาด2เป็นประจำตอนเช้าและเย็นอ่านเพื่อป้องกันตัวเองจากฟิตนะและความทุกข์ในชีวิตและโลกหน้า3ก่อนนอนเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการนอนและขอความคุ้มครองระหว่างนอนหลับ4ในช่วงเวลาที่รู้สึกกลัวหรือกังวลใช้เพื่อเรียกหาความสงบและความคุ้มครองจากอัลลอฮ
0: ์โอเคล่ะชัดเจนนะต่อสิทธิบุคคลสักครั้งนะนบีกิตามะมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดิบิเมะอุดะกิตาบุคคลสักครั้งนะบิเมะตะกุกิตากาลีดังนั้น Nah, dengan dunia kita tak peduli kepada akhirat kita, panggil hanyut dengan dunia saat itu. Oleh kerana dunia ni ibarat kata benda yang manis. Nah, ibarat kata benda yang manis buat sekalian. Maka dengan manis itulah menyebabkan orang kita saat itu yang gaik di situ saat itu. Sebelum kita nak pergi kepada isi yang cara detail ni bapak sekalian, kita bimbang takutnya kita saat itu terhanyut dengan dunia. Satu kali bapak sekalian, ada satu buah hadisnya Nabi cerita bahawa so, ibarat kata kita duduk tak dunia saat itu. Dah ada seseorang, orang yang atas seorang bapak sekalian. Eh, saya nak ayat kisah sikit dah. Orang atas seorang saat itu, dia berjalan, temu dengan seekor singa, bapak sekalian. Temu dengan seekor singa, singa hambak dia. Hambak, singa hambak, dia lari, kak. Dia lari, nampak pun kayu sepohong depan dia saat itu. Dia pun hungah, kau derah, nak weh. Dah di pohon kayu, belum siapa, belum singa terkel dia saat itu. Dah singa kodrah, dia pun kodrah. Disapa kat pohon kayu saat itu, dia kerabak naik tabung kayu kat. Orang atas saat itu, kerabak naik tabung kayu. Kerabak. Nah, maka selamatlah dia daripada hamak teh singa nak terjer di atas dia, nak makan dia saat ni. Dia naik tepung kayu saat ni tu. Dia pasal selamat dah. Lepas tu dia kelih ke bawah kayu pula tu. Ada satu kolek air. Di bawah kayu besar tu ada kolek air. Didapati dari kolek air tu ada seekor buaya. Buaya seekor tu atas dalam air saat ni tu. Menaling pula dia. Sudah dia kata. Dah, kalau tuju atas darah, singa duk tunggu hamak nak makan dia tu. Kalau terujung oleh air, maka dia boyo pula. Tak kena. Nak buat rana dia saat ni tu dah. Lah takut dia ni. Dah. Dia takut benar-benar. Sudahlah, tak matilah. Turun pergi. Terjah di singa. Jatuh oleh air, maka dia boyo. Sudah dia. Dia duduk dia di atas deh kayu saat ni tu. Apabila duduk atas deh kayu saat ni tu, buat sekalian. Nah, kak dah. Yo nampak sarang madu so. Yo nampak satu sarang madu duk di deh kayu saat ni tu. Maka dengan sebab dia lari kepada singa tu letih. Dah lapar air, dahaga tekak saat ni tu. Apabila dia nampak ni sarang madu ni, dia nak makan ni sarang madu. Dia nak makan ni sarang madu. Yo usaha. Nak colek, nak minum air ni saya madu saat ni tu. Yo kacir. Lepas tu, dari hadis ni, bapak sekalian, dia giduk di deher kayu, satu deher kayu, untuk nak pergi ambil ni saya madu saat ni tu. Lepas tu, di humi deher kayu tu, hok pergi takut dengan batai tu, dia ada dua ekor tiku. Seekor tiku warna putih, seekor tiku warna hitam. Lepas tu tiku tu buat gapo? Tiku tu duk kike di batai kayu tu, di dehe kayu tu. Dehe kayu tu. Dah je nampak tiku warna putih duk kike. Boya letih. Ya biar hitam pula kike kayu. Kike. Hitam letih. Hak putih pula kike. Tetapi ia tak ada kuasa kawun sikit habuk. Kata dia kayu hak dia duduk saat ni tu, tikuh duk kike, duk gigi. Dah satu hari akan patah dia kayu saat ni tu. Dah sebenarnya satu hari akan patah, satu masa akan patah dia kayu saat ni tu. Tetapi ia tak kuasa takut. Sebab apa? Sebab orang panggil setik dia saat ni tu. Akal fikiran dia saat itu, dia tak ada duduk di atas dehe kayu yang digigit oleh tikus saat itu akan patah satu hari. Sebab apa? Sebab fikiran dia saat itu duduk tuju di nisai madu. Kuam kit dia ni mung ti rang peng ni. พื่อที่จะได้กินน้ำผึ้งโยเลยไม่สนใจกระต้อหนูสองตัวสีดำกับสีขาวนั้นกำลังแทะไม้ที่โยกำลังนั่งอยู่โยรู้ดีว่าการแทะของหนูนี่นะนานไปนานไปเนี่ยกิ่งไม้ที่โยนั่งอยู่เนี่ยจะต้องหักโค่นลงมาอย่างแน่นอนแล้วถ้าหักโค่นลงมาเนี่ยตกลงในน้ำก็เป็นเหยื่อให้แก่จระเข้กระตกบนบกก็เป็นอาหารของสิงโตอีกแต่โยไม่สนใจเป้าหมายโยคือได้กินได้ดื่มน้ำผึ้งแค่นั้นเองสบายโยลับปากโยดาฮโกนะเป้าหมายเดียวตัววิบุลิมาแค่นี้เซมาดูCukup bagi dia. Dia mai sunjai kata tikuh dok ketik saat ni tu di bawah pohon kayu tu ada singo, bawah air dalam air tu ada buaya. Dia mai sunjai. Nah, maka dia dok junga nak ambil ni saya madu saat ni tu. Junga ambil ni saya madu, dia dapati siapa masanya dah kayu hok dok tikuh gigi tu patah. Patah gedong. Jatuhlah dia dalam oleh air saat itu. Jalan oleh air atau gedung. Dah kike di boyo, makai di boyo saat itu. Nah tu. Tapi di sini ni bapak sekalian tak. Nak wayak kata Nabi banding kata nisai madu tu dunia. Nampung nampung เปรียบ seperti lok dunia. Ti manut tuk kon mai sonjai yang uen, sonjai piang tae wa จำยังไงก็ได้จะไล่ล่าดุนยาให้ได้มากที่สุดนะชาลีรุสกีชาลีรุสกีกาเดกาเดโอเรสก็สตงโอเรสพวกกิตโต้บุปผาสแกนดาคือโจสัพตอพัดดู kepada semaya b banyak ada oleh masyarakat kita deh kijo semaya b pun dok cara ibadat pun dok cara ngaji Quran tak ngaji Quran pun tak cara dengar orang mengajar kau tak dengar orang mengajar pun tak cara ngapa doa tak ngapa doa pun tak cara belaka sebab apa fikiran dia tu ialah dunia ya dia pernah kata kalulah dia boleh dunia dia senang belaka. Nah, arti katanya kalau dia ada duit banyak dia senang. Ah, nak kena dia ni ya ambek nan. Dia pernah kata ต่อเมื่อโยมีทรัพย์สินเยอะโยก็จะมีความสุขโยก็ใจแบบนั้นซึ่งอย่าลืมไปว่าการไล่ล่าการที่เขากำลังไล่ล่าดุนยาเนี่ยนะทำงานนะแบบไม่มีการพักผ่อนเลยนะทำงานเก็บดุนยาจงลืมอาเครัตนะครับจงลืมอาเครัตไปเลยโดยที่นะอย่าลืมว่าวันเวลามันผันเปลี่ยนไปตลอดวันเวลาน่ะมันผันเปลี่ยนไปตลอดมาแรงแหละมาสมมาแรงหรือเปล่าก็ได้ไม่หายนิ่งปุ๋ยหายนิ่งหายความมีแหละมาแรงหายฮับบี้หายความมีมาสุจมาอ่ะปุ๋ยฮับบี้เวลามันเดินไปตลอดแล้วก็การเดินของเวลาเนี่ยจะไม่มีการทวนหลังให้แล้วผ่านไปแล้วผ่านไปเลยแล้วลุตุดาเลเกซอสะนิงตุมนิเซมาดูตุนาบีบานเดงกาโตดิงันดุนิโอมนุษย์ดุตุปูนะนอกมาแกมนิเซมาดูมันนี่ความหวานของน้ำผึ้งเปรียบเสมือนความหวานของโลกดุนยาที่มนุษย์ไล่ล่าหาความสุขของดุนยาโดยลืมว่าอายุของตัวเองนั้นได้เพิ่มขึ้นทุกวันนะแล้วก็สังขารสุขภาพของตัวเองก็จากสุขภาพที่แข็งแรงก็ค่อยๆความแข็งแรงก็หายไปความชราภาพก็เข้ามาแทนที่ทุกบุบาเดอเซฮาสันิตุยาเกยขอมาอีดูลูติดาอัดดอมจิงมันนี่แล้วนี่ก็จิงมันนี่ด้วยดูลูติดาอัดดอดาวทิ้งีแล้วนี่ดาวทิ้งีมาอีด้วยดูลูติดาอัดดอวัวปิงเงแล้วนี่วัวปิงเงมาอีด้วยโอ้บานยมยาเกยด้วยเด็ดAya tak khabar situ. Sebab apa? Duk cari dunia. Hari musim macam. Siya hari habis. Masuk waktu malai. Waktu malai habis. Masuk ceroh pula musim-musim gitu. Lalu tu tikuh putih dengan tikuh hitam saat ni tu. Dalam hadis tu. Nabi ibarat kata. Tikuh warna putih tu. Ialah kelangguan. เวลาของกลางวันนะฮะส่วนที่กุสีดำนั้นคือเวลาของกลางคืนกลางวันมันก็ทำหน้าที่ของมันพอมันทำหน้าที่เสร็จมันก็หยุดเวลาของมันเวลาของกลางคืนก็มาทำหน้าที่ของมันไอ้ตัวหนูสีดำสีขาวเนี่ยมันทำหน้าที่แทะกิ่งไม้น่ะนะมันแทะแทะแทะไปหมดเวลาของมันมันก็หยุดไอ้สีดำก็ทำหน้าที่ต่อสีดำคือกลางคืนสีแดงสีขาวคือกลางวันยึดสลับไกลสลับไปมันก็ต้องซาลีละป่าซาลีซาลีละป่าซาลีโอโมกิโตคอปันโดคอปันโดคอปันโดเด้มิซานิโซเกตุอัลลอฮ์ตะอาลาโตโอโมดิโอลาเปปุลุลาเปปุลุทาวมิซานิกาโตเด้ลาเปปุลุทาวนี่ยึกนามาตินะยึดต่อขับบากัตตาซาตุฮาริยากามาติแต่เป็นสบายกับบ่สบายดูชาริดูนิโอสันนิทยูฮาเลงันดูนิโอยูสุโกงันดูนิโอยึดต่อขับบากัตโตอุมมาเรลป่าซาลีSemalam lepas dah semalam. Mari malam hari ni pula. Malam ni pula. Ya kau kure, kau kure. Jamuan ayu ya ni. Tuk tat long ma rui rui rui rui rui rui. Jak limit di Allah Ta'ala tang 80 ni. Wan ni mai teng 80 wan lah. Mai teng 80 pi lah. Jamuan wan kau noy long, noy long, noy long. Nah kak. Patu. Singo. Singto dah nak. Tua singto, tua singo tu tu.Gapo dia Nabi banding? Iyalah. Gapo? Malikil maut. Singo nan priap semen malikil maut ti kamlang lai la ciwit kun. Nah. Malikil maut mati itu do hamba orang tu hamba orang ning. Lari lepas hari lepas lah. Dah. Bersapa hari? Nah, lari tak lepas dah.Dan sampai masa mati ke, lari tak lepas dah. Lalu tu singur saat ni tu, ibarat kata, ibu malikil maut. Malaikat Israel. Yang duk cari, nak cabut mayat. Cabut nyawa orang tu, cabut nyawa orang ni. Haa tu, ingat baik-baik dah. Ni saya madu, Nabi priap tiap dengan apa ni?
1: Dunia.
0: Dunia. Lalu nu tua kau,
1: กลางว
0: ัน กลางวันแล้วหนูตัวดำ
1: กลางคืน
0: กลางคืนแล้วสิงโต
1: มาลิกิล
0: เมาที่กำลังตามหลังชีวิตหนึ่งชีวิตใดใช่ไหมครับพอถึงวันน่ะมันก็ตามถึงอย่างแน่นอนแล้วก็สระน้ำที่อยู่ข้างล่างที่มีจระเข้เนี่ยนบีเปรียบเสมือนหลุมกูบูร์ลูเบกูบูถูกแต่ก่อนเลยไอ้ดูพงคายุสันนิทุนบีอิบารักสุปงะลูเบกูบูดาเลลูเบกูบูตัวอัดอบร์บากายบากายอาซับเด้ contoh สันนิทุบอยอเซโกโยดาเลลูเบกูบูว่าลับบอยอตัดอ tapi อัดองอุลาอัดองพวกนี้เจ๊กิงอัดองลิปเนาะsatu hadisnya nabi kataOrang duduk leh kubur yang deraka kepada Allah, deraka kepada Rasul ketika ia ada nyawa atas dunia dulu. Apabila ia mati gitu, nah Allah Ta'ala wihula mari dua ekor. Seekor masuk ke mulut dia. Masuk ke mulut orang mati. Dan seekor lagi masuk ke punggung. Hula seekor masuk ke mulut, hula seekor lagi masuk ke punggung. Lepas tu masuk gitu duduk gom oleh perut dia saat ini.Dia buruk orang mati tu. Dulu si wah teraman kanak ni. Dah. Lalu tu ibu-ibu sekalian. Kita kena peheh katanya. Ya, umur kita saat ni tu. Ia akan membawa kepada kau pendek, kau pendek, kau sikap, kau sikap. Satu hari kita mati. Dah. Bila mati dah. Macam mana? Sebelum kita nak mati saat ni tu. Nabi kita yang suruh kita. Dah. Banyak berdoa minta daripada Allah Ta'ala.Kak, api neraka ni ada sungguh ke tak, Kak? Ada sungguh. Deh. Kerana salah satu daripada rukun iman kita iaitu beriman dengan hari akhirat. Deh. Ha, beriman dengan hari akhirat ni, ya, apa? Di antaranya, neraka dan juga syurga. Ada daripada mahsyar, deh. Ha, tu dia. Tu hari akhirat belakang saat ni tu. Maka, neraka saat ni tu, Tuhan sebut dalam surah Al-Qaf, suratul Qaf. Nah, Tuhan sebut dalam surah Qaf satu kalinya Allah Taala tanya dengan aku. Nah, Tuhan tanya dengan aku kata apa ni? Halim talati oh neraka oh penuh dak lagi ahli neraka le perut mung tu. Ha Tuhan tanya neraka kata penuh dak lagi. Orang yang kena bakar tu dalam perut neraka le patak neraka tu. Halim talati penuh dak ka? Lepas tu neraka jawab kata kena. Hal mim mazid ada tambah lagi boleh. Allahu akbar. Astagfirullah takutnya habis wasa. Neh. Kuasa berdiri belum gomo. Nah, Tuhan kata apa ni? Halim talakti wahai neraka penuh dak lagi dalam neraka mung tu. Lepas tu api neraka kata hal mim mazid boleh tambah lagi. Ha tu. Lepas tu ke akhirat esok. Akhirat esok juga Tuhan royak kita kata dunia lagi. Tuhan kata kena masalakakum fi saqar bakpo gapoko yang bawa mung tu kena bakar dalam api neraka saqar tu. Bakpo mung tu kena bakar oleh api neraka saqar. Dan neraka ni banyak pula. Nah, neraka jahanam, nah saqar, lahab. Nah, 7-8 karo nama. Nama neraka saat ni tu. Maka di antaranya saqar. Saqar tanya masalakakum fi saqar sebab gapo goh mung sak nitu dibawa masuk ke neraka saqar. Api neraka saqar dibakar mung sebab gapo? Maka ahli neraka tu kak dah. Dia jawab kata lam naku minal musallin sebab kami tak semaye. Ha tak semaye. Dah. Ha, semaya subuh ke apa kak? Eh, pukul 7. Eh, ha, kadang-kadang semaya subuh ke 8. Ada juga yang subhanallah. Semaya subuh ke kapuh dengan semaya zuhur. Allahu Akbar. Semaya zuhur 4 rakaat. Lepas tu, qada pula zuhur 2. Apa ni? Subuh 2 rakaat. Takamak ke semaya sunat ba'diyah. Kena ke semaya qada subuh. Allahu Akbar. Bapa boleh jadi begitu. Nah, orang semaya subuh pukul 5, pukul 5.20. Ha tu. Ni kita semaya subuh ni lepas semaya zuhur qada pula dah. Habis itulah ni aku sakot kata masalakakum fi saqar. Ya kata lam naku minal musallin. Kami tak semaya weh. Ha. Ha tu ingat dah bagi siapa malas semaya tu dah. Ingat dah. Ha kalau lah mati gidah Tuhan tak bagi ke ampun ni, maka tempat duduk dia adalah neraka saqar. Tok naruk saqar, fai naruk saqar. Nah. Yang kau masalakakum fi saqar anda break le klum kon cenit dah. Titok you ni neraka saqar ke arah nak. Kon macam mana lah?
1: ไม่ละหมาด
0: บุคคลที่ไม่ละหมาด นะ ครับ แล้วบุคคลที่ไม่ละหมาด เนี่ยนะคะ นะ บางครั้งเขาละหมาด เขาละหมาด โดยภาพ นี่เขาละหมาด แต่โดยหุกกลม นะ ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ย เขาไม่ละหมาด เพราะอะไรบ้าง 1 เป็นเพราะว่าการอาบน้ำละหมาดของเขาไม่ถูกต้อง อย่างเช่นว่าเขา ล้างมือ ทำความสะอาดมือของเขา แต่น้ำโดนไม่ทั่วผิวหนังเขตบริเวณมือเนี่ยไม่สัมผัสโดยน้ำหรือเท้าของเขานั้นเขาล้างแบบง่ายๆจุ่มๆก็หายไปใช่ไหมครับแบบนี้เขาไปละหมาดแต่ละหมาดเฉพาะในภาพแต่หุกกลมนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาบุคคลที่อาบน้ำละหมาดไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการละหมาด แล้วใครที่ทำแบบนี้พอจะเสียชีวิตแล้วในอาคิเราะห์เนี่ยนะ ก็จะถูกถามว่ามาซะลากะกุมฟีซะกอร เหตุอันใดที่เจ้านั้นถูกดึงลงไปในนรก ถูกไฟซะกอร เผาย่างไปอย่างนั้น เป็นเพราะเขานั้นไม่ละหมาด นะการไม่ละหมาดก็เป็นลักษณะที่ว่าไม่ละหมาดจริงๆก็แบบนึงละแบบที่2คือเข้าละหมาดแต่ว่าการอาบน้ําละหมาดของเขานั้นไม่ถูกต้องแล้วก็ถือว่าการละหมาดนั้นใช้ไม่ได้นะครับหรือเขาละหมาดนั้นอาบน้ําละหมาดถูกต้องแต่กระบวนการละหมาดของเขานั้นไม่ถูกต้องอีกอย่างเช่นว่าเขาละหมาดเพื่อผ่านนะจุดจุดจุดจุดจัดจุดจัดจุดจัดจุดจัดละหมาด4รอกะอัตเนี่ยใช้เวลา3นาทีอะไรแบบนั้นนะรุกลละหมาดก็หายไปหมดเลยใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นรุกลเกาหลีอ่านฟาติฮะก็ไม่ถูกอ่านตะชาฮูดก็ผิดนี่ก็การละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกหรือนะรุกลฟะอลียะการละหมาดเนี่ยเหมือนไก่จิกข้าวเนี่ยใช่ไหมครับไม่มีตามะนี้นะไม่มีการเว้นระยะอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้พอวันอาคิเราะห์เนี่ยนะก็จะถูกถามว่ามาซาลากะกุมฟีซะกอรเขาก็จะตอบว่าไงครับลูกลัมนะกุม
1: ุศอลลีน
0: ลัมนะกุมินัลมุศอลลีนพวกเราไม่ได้ละหมาดโอเคนะฮะแล้วก็บุคคลประเภทที่2นะครับที่ตกอยู่ในไฟนรกและถูกไฟซะกอรครอบเหมือนกันก็คือวะลัมนุตอิมุลมิสกีนเขาไม่ได้ให้อาหารแก่บรรดาฟากีรมิสกีนในขณะที่เขามีความสามารถยะอะดะดูวิอะดะปิติตะบิอัลลอฮ์ซูซอตะบิอุมฮดีอยะตะตุลุงอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมจีรันดีอซูซอตะดะดูวินะมาแกนาซีตะดะดูวินะฮาตานอสกอลอดีอสเนดีอกายอตะปิเอาแต่ตะปิวมหดีอตุลาปาคืออิงแบนินไม่ได้นะก็ตกอยู่ในนรกเหมือนกันไฟสากอดก็ไปครอบอยู่เหมือนกันครับตรงนี้นะครับนะวะลัมนะกุนุตอิมุลมิสกีนวะกุนนานะคูดุมะอัลคออีดีนประเภทที่3คือบุคคลที่ชอบไปอยู่ในวงสนทนาที่ไร้สาระดุกกะเจบะนะมะนุสยอซิโอนะบางครั้งไม่ใช่ไร้สาระอย่างเดียวเนี่ยไปพูดถึงเกี่ยวกับคนอื่นด้วยกับอะไรกับว่าภาษาอะไรอยู่งุปะต้องงุปะเข้าเลยเนี่ยอาการเราดุเงาเลยที่ก็เป่าเลยดุมุซาการะฮะอาเคระเคเจฮะดุนิโออุตุนบินอิโคโนมิตาปุ๊นินโดเด็กเคเจรัวเลยที่ก็เลยก็เนี่ยก็ต้องงุปะเข้าเลยนินทาเรื่องคนนู้นคนนี้คนนี้คนนี้เป็นวงสนทนาที่ไร้สาระไร้แก่นสารอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาถามว่ามาซะลากะกุมฟีซะกอรกอลูลัมนะกุมินัลมุศอลลีนวะลัมนะกุนุตอิมุลมิสกีนวะกุนนานะคูดุมะอัลคออิดีน3ละตัวที่4وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ เขาไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เขาปฏิเสธศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แต่ยังตะบริมันงานอาคิเราะห์อันนี้ juga โอเคนี่มาตีกิดได้ dah dibakar oleh api api sakor mina suko nak makan dia lalu tu ibu bapa sekalian dah di sinilah nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia segera hajar kita, wi kita saat itu minta doa supaya Allah Ta'ala jaga kita pertama kalinya a'udzubika min azabin min fitnatin nar, minta Allah Ta'ala mengawalkan kita daripada fitnah api neraka. Api neraka dengan api kita duk bakai kelah ni sama tak kan? Tak sama ni. Tak sama. Api neraka ni kuam ron reng kong man na ha ร้อนกว่าไฟที่อยู่บนโลกเนี่ย99เท่าร้อนแรงมากๆอาเปียกิตรวานานโนกิตรวะบากายแกบากาดากิงตุคาลกิตรกิขโนปานะดอกเด้คาลกิตรสุชุชุอาเปียกว่าๆนี่กิตรดุครึ่งเม็ดนี่รู้สึกแล้วร้อนใช่ไหมลูกนะเออร้อนแล้วนะเออแล้วนักภาษาอะไรกับไฟนรกนะท่านนบีได้พูดถึงไฟนรกว่าแม้แต่ขนาดเล็กเท่ากับหัวไม่ขีดไฟนะไฟนรกนะ เล็กเท่ากับหัวไม่ขีดไฟแล้วถ้าเกิดว่ามนุษย์ไปเหยียบไฟนรกที่มีขนาดนั้นน่ะส่งผลทำให้สมองยอดเดือดเลิกเกาะต่อกิตาอิจอาปีบาโกอาปีนี่ต้องเลิกเกาะกี้ต่อแต่ตอนนี้นี่ดอกกากีเกาะกี้ตัวอะไรนิ่งหาอาเคราตุฮัลโหลปาโลเกสเนี่ยเล็กมากเลยเหยียบไปแล้วนะสมองเดือดนึกดูสินึกดูสิดังนั้นเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าสำหรับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะฟังทาง Facebook Live ก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีนะครับเราต้องพึงระวังแล้วก็รักษาการละหมาดไว้ดีๆนะครับแล้วเราต้องหมั่นขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองเราจากฟิตนะตุนนารจากบททดสอบของไฟนรกแน่นอนแหละบุคคลที่ไม่หมั่นอ่านดุอาเนี่ยเขาก็จะหลงลืมนะครับหลงลืมกับโลกดุนยากับเรื่องราวที่เราเล่าตะเกียบที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกสิงโตไล่ล่าอยู่ตะเกียบเนาะนะพี่น้องจำไว้เลยว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือตัวเราก็ตามวันไหนที่เราไม่อ่านดุอาเนี่ยวันนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยบางมากๆการรำลึกถึงต่อวันอาคิเราะห์ของเราเนี่ยแทบจะไม่ปรากฏเลยวันนั้นแล้วทำยังไงให้เรานั้นสามารถคุ้มครองตัวเองให้ได้เราจะต้องหมั่นเชื่อมโยงหัวใจเรานั้นกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ตะอาลาให้มากๆเราต้องเชื่อมโยงหัวใจเราอีหม่านของเรานั้นด้วยบทดุอาต่างๆที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ซึ่งบทดุอาที่เรานำเสนอคืนนี้เนี่ยนะฮะเป็นหัวข้ออะไรลูก
1: ขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองจากไฟนรก
0: กิตามิตาอัลลอฮ์ตะอาลามันจากโกกันกิตาได้เป็นอภินิอัคก์อภินิอัคก์นี่บุกเกตปะใหม่ๆเด้แต่บุกแกนอทดลองกิตุอัดเดอร์อยู่ก็ดิการังเงี้ยอาวะกิตากะตะตาปอละกูตักสมัยเย่ปงกูยัตุอภินิอัคก์กูจ้องลากิอัดเด้อภินิอัคก์นี่บุกแกปะนะจ้องไม่หมดหมดLalu tu sini bapak sekalian, kita kena minta lah daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengawalkan kita daripada fitnah api neraka. Wa min azabin nar, dan juga daripada azab api neraka. Tak kira lah neraka sakot, neraka jahannam, neraka lazo, semua saat itu tetap safe belaka tu. Kita tak safe, kita saat itu terjatuh dalam api neraka. Nah, lalu tu ibu-ibu sekalian, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa min azabin nar adalah perkara-perkara yang kita pasti minta doa daripada Allah Ta'ala setiap hari. Kita tong man kho tuk wan tuk wan tuk wan pi nong. Ya dai la loi det kha. Na ka. Pi nong chue te ka wa nai ra wang thi rao kamlang tham pharakit uen.เราก็ยังสามารถที่จะแทรกดุอาลักษณะนี้ได้นะครับพี่น้องถ้าหัวใจเราเป็นหัวใจที่เชื่อมโยงนะกับอัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆเป็นหัวใจที่นอบน้อมต่อคำสั่งของนบีจริงๆนะเราจะอยู่ในสถานที่ใดในสถานการณ์ใดก็ตามหัวใจเรายังสามารถที่จะนะแบ่งเวลาในการขอดุอาจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้นะประเด็นแรกในดุอานี้นั่นก็คือขออัลลอฮฺตะอาลาทรงคุ้มครองจากฟิตนะตุนนารทรงคุ้มครองจากอาซาบินนารประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองวะอาอูซุบิกะมินฟิตนะติลกอบรีขออัลลอฮฺตะอาลาทรงคุ้มครองจากบททดสอบในกูบูรและกูบูฟิตนะกูบูสักนิดNah, kubur ni berapa sekalian Nabi pernah sebut kata dia saat itu salah satu daripada lubang neraka juga. Nah, kubur saat itu khufratun min khufurin nar. Salah satu daripada lubang neraka. Dan setiap lubang neraka buat sekalian ada malaikat duk tunggu di lubang neraka, di mulut neraka tu 19. Berapa tis'ata asyar?
1: 59
0: เท่าไหร่นะ
1: 59
0: ไม่ใช่ลูก19เท่าไหร่90 no 1919ทุกขุมนรกนั้นจะมีมลาอิกะฮ์คุมอยู่19มลาอิกะฮ์ด้วยกันนะอะลัยฮา19นะได้ดิมูลุนะกอตุอะดอสมิลาบลาห์มลาอิกะฮ์ดตุงกูซิตุlalu tu kita janganlah duk wasa duk pelak wasa duk teliu kat neraka tasan riu lah deh. Sebabnya lubai kubur saat itu Nabi Bani kata salah satu daripada lubai neraka. Maka di situ kita kena jagalah deh, kita kena jaga hari lah ni kita kena sedia dah. Ratang mikan beri hancakan tua rau amal kong rau didi นะครับเพราะว่าวันใดวันหนึ่งที่เราต้องเสียชีวิตไปแล้วนะเราไปอยู่ในกูบุรแล้วเราอยู่แบบสุขสบายนะครับให้ที่นบีบอกว่ากูบุรนั้นเปรียบเสมือนมินิสวรรค์เราต้องการตรงนั้นกูบุรสันนิทุอิบาระกาโตะสวรรค์kecil-kecil นะสวรรค์น้อยๆอยากจะดูสิทุตัดต่อเสดุเลยkubur ibarat kata lubai neraka saat ni tu tetap sih deh kita nak buya di kubur kita saat ni raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga bapak sekalian. Kita nak situ. Lalu tu sekarang learning bapak sekalian, setiap ibu apa yang sedar dengan ustaz duk kecek learning tu, kita kena sedar eh. Kita kena sedar dah, kata umur kita mari banyak dah. Ustaz yakin kata ibu apa ada dengar lah ni tu. Dah. Umur 50, 70, 80 banyak dah. Maka cuba kita renung tengok, kita tub tuan du kata ในช่วงวัยรุ่นของเราที่ผ่านมานะเราผิดกับอัลลอฮฺตะอาลามากน้อยแค่ไหนcuba kita mikir kelih, katakan kita muda-muda dulu saat ni tu kita salah, kita berdosa dengan Allah Ta'ala banyak mana. Lepas tu kak, sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Apabila dia khabar kata dia salah, dia khabar kata dia berdosa, dia kena cepat-cepat bertaubat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa deh tunggu untuk nak menerima taubat seseorang hamba dia. Allah Taala ro telat นะครับการตาวบัตตัวของพวกเรานะพี่น้องจะต้องอย่าแช่นะพี่น้องนะอย่าเก็บไว้ความผิดของเราที่เราทำผิดโดยตั้งใจก็ดีโดยเผลอไปก็ดีเมื่อพี่น้องสำนึกได้แล้วให้ทำการเตาบัตตัวเร็วๆพอเตาบัตตัวเสร็จแล้วพี่น้องก็พยายามไปทำอามาลซอลและไปชดเชยในส่วนนั้นนะkita buat satu dosa, kita taubat, lepas tu usaha kita pergi buat amal soleh, diganti tempat tu, ไปปกไว้ไปไปครอบไว้ไปคุมไว้อย่าให้ความผิดนั้นมันมากกว่าสิ่งที่เป็นผลบุญนะบ่ล่ะแล้วตุ yang keduanya ialah kita minta Allah Taala menjagakan kita daripada azab kubur. Dah tak ada sore habu nak duduk leh susah. Semua tu dah angin-angin nak duduk leh senih berlaku. Atas dunia pun kita nak senih. Apatah lagi apabila kita mati, kau lagi kita nak duduk tempat senih buat sekalian. Eh? Haa, tu dia. Kita jangan wih Allah Ta'ala menipukan di atas kita azab kubur. Dah fitnah kubur dan azab kubur. Wa a'udzu bika min azabil qabri. Dah hasan ini fitnatul qabri. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min azabil qabri. Yang kedua san itu. Adapun yang ketiga, wa a'udzu bika min fitnatil ghina. Kita minta Allah Taala jaga kita daripada fitnah kekayaan. ada di kalangan orang kita apabila kaya saat dia terlupa Allah. Dia terlupa Allah dengan sebab kekayaan dia. Dan duk cari duit pitih dunia, ralik kerja saat ini pertinggal semaya. Supaya cerita kita wayak saat ini tu, dia lari nak depan kayu dah temu dengan ni saya madu. Dia terlupa lah, kata bawah tu ada boyo, bawah tu ada singo, dan di deher kayu dia saat ini tu ada tikus, ekor, kikir saat ini tu. Dia terlupa. Demikian tu juga deh, kita kerja cari makan, cari rebut rezeki situ, rebut rezeki sini pun, janganlah jadi kekayaan kita saat itu dah membawa kita kepada perkara yang menipu kita dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya ni bukan nak kaya belaka, tapi kaya we kena. Kaya oleh keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janganlah dengan sebab kita kaya saat itu kita terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat ada hamba Allah Taala yang apabila kaya dah dia terlupa, dia megah, dia jing, dia so perut tanah kan gen kong kau mi mak mai. Jam dai men ai Quran Allah Taala pun teng krai. Pojak dau dai mai. Kau chue rai. Ko Qarun. Qarun ni na, tak ko ni ya ben kon chon. Na. Lah ko Allah Taala hai yo nan mi thana sap sin ruai lon fa. แม้แต่กุญแจคลังทรัพย์สินของโยเนี่ยต้องใช้ชายทั้ง10คนแบกอนกอจีนสปุรโฮเกะนกันนาอนกอจีตู้เซฟเดียวสักนิดว่าต้องบาญุยดุยปิติเดียว tetapi dengan kekayaan dia saat ni tu membawa kepada dia tu deraka kepada Allah Taala. Dia tak syukur kepada nikmat pemberian Allah Taala. Dia kata dia kaya saat itu sebab dia kepandaian dia sendiri. Dia mi sapsin mak mana ke jak kuam keng kong kau, ke jak kuam mung mana kong kau. Doi ti kau lum wa teng mae wa kon kon neung jak keng, jak khayan kaen nai, na ha. Lao nan rezeki tang-tang, sapsin tang-tang di kau krop krong nan, luon leo ke jak kan mob. Cak Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit tu Nabi suruh kita doa, Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik. Wahai Allah, aku minta akan segala kebaikan yang berada di sisi engkau tu, wikaku. Roko tuk-tuk ความดี ที่ มี อยู่ ณ ที่ Allah นั้น ขอ พระ องค์ ทรง มอบ ให้ แก่ เรา เมื่อ Allah Taala ทรง มอบ ให้ แก่ เราแล้วเราจะตะกบรได้ไหมคะตะกบรได้ไหมฮะเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาให้เรารวยแล้วเราจะยิงยะโสได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องชูกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพราะอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายังไงละอินชากัรตุละอาซีดันนะกุมเมื่อเจ้านั้นรู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮฺตะอาลาและอัลลอฮฺตะอาลาก็จะเพิ่มพูนรีสกีเหล่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้ความบารอกัตในทรัพย์สินเหล่านั้นนะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่หากว่าเขากูฟอร์เขาไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาไม่ขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะลงโทษลงทันเขานะอย่างสาหัสสากรรจ์เลยวะลาอินกาฟาร์ตุมอินนาอาซาบิลชาดิดอันนี้แหละนะครับที่นบีให้เราขอว่าขอให้เรานั้นรอดพ้นจากฟิตนาติลุยนะนะฟิตนาบททดสอบจากฐานะที่มั่งมีถามว่ารวยเนี่ยผิดไหมไม่ผิดนะครับมีเงินทองมากมายผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่เราต้องบริหารจัดการให้ดีเราต้องจัดสรรเวลาของเราในการทำอิบาดัตให้มากๆยิ่งเรามีทรัพย์สินเยอะยิ่งเราได้รับรสกีจากอัลลอฮฺตะอาลายิ่งเยอะเราก็ต้องยิ่งชูกรแล้วก็จับจ่ายให้แก่บุคคลที่นะครับเราต้องให้แก่เขาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการจ่ายซะกาตหรือจ่ายไคเราะห์ภาคซุนนะห์อะไรก็ตาม เมื่อตะกี้นะฮะบีบอกว่าบียกอายัดที่บอกว่ามาสลากากรมฟีสะกดจำได้ไหมบุคคลที่สองเนี่ยทำไมเขาต้องตกในการครอบของไฟนรกสะกดเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยคนยากจนคนยากไร้นะรวยเฉพาะเขามีกินเฉพาะเขาแล้วบางครั้งก็กินแบบฟุ่มเฟือยอีกบาซีบริบาญโยมาเกตาบิพระเท่าก็ต้องสาปปะนะในขณะที่

0: เหนือกว่าคนอื่นนะมากไปกว่านั้นเขาก็ใช้นิสัยของกอรูนมาเป็นนิสัยของตัวเองบอกว่าการให้ตัวเองมีทรัพย์สินมากมายเนี่ยเกิดจากความฉลาดของตัวเองเกิดจากความมุมานะที่ตัวเองขยันโดยที่เขาลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะขยันแต่ถ้าเราแต่ละไม่ให้จะได้ไหมก็ไม่มีนะฮะล้วนแล้วก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้จัดการให้นะครับแล้วก็วะอูซุบิกะมินฟิตนะติลฟักรินะครับบางครั้งความยากจนก็ทำให้เรานั้นนี่เราคุณอัลเลาะห์ตะอาลาได้เหมือนกันก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับตะกี้ขออัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองเรา จากฟิตนะติลฮินะนะจากบททดสอบที่มีรีสกีมากมายแล้วขอรัตนะคุ้มครองหรือบางคนเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะกินไม่มีที่อยู่จะอาศัยนะครับก็ขอรัตนะคุ้มครองเหมือนกันเพราะว่าคนเราถ้าจนเกินไปเขาก็สามารถที่จะเนรคุณอัลลอฮฺตะอาลาได้เหมือนกันเหมือนกับคนที่รวยนะเขาก็เนรคุณอัลลอฮฺตะอาลาได้เหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับว่ามินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนะครับอัลนบีบอกว่าให้เรานั้นขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาจากการล่อลวงของดัจจาลนะล่อลวงของชัยฏอนล่อลวงจากคนที่ไม่หวังดีอะไรประเภทนี้นะครับนะนั่นก็คือ4-5ประการที่นบีได้บอกให้พวกเรานั้นหมั่นขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินนารวะมินอะซาบินนารวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลกอบรีวะมินอะซาบิลกอบรีวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลฆินาฮะวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลฟักรีวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลitulah bapak sekalian malaninya yang kita sapa kepada kita tentang doa minta Allah Ta'ala menjagakan kita daripada fitnah neraka, azab neraka, fitnah kubur, azab kubur, dan juga fitnah kekayaan, dan juga fitnah kemiskinan, dan juga fitnah dajjal. Nah, dajjal saat itu. Itulah 3-4 perkara yang kita sapa hari ini. Kak Mera Jafan, teman-teman, kap-kap sing tirau ได้เรียนตะกี้แล้วดูออนเนี่ยสามารถที่จะนำมาอ่านได้ตอนไหนบ้างทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: หลังละหมาดสามารถอ่านเป็นส่วนหนึ่งของดูอาหลังละหมาด
0: นั่นคือหลังที่เราละหมาดฟัรดูใช่ไหมครับเราก็สามารถจะใช้ดูออบทนี้นะขอดูอาหรือหลังจากที่เราละหมาดภาคสุนัตนะครับหรือเราละหมาดตะฮัจญุดเกียมุลเลนหลังจากที่เราละหมาดวิเตอร์ก็สามารถที่จะใช้ดุอาตัวนี้ได้ใช่ไหมครับและช่วงจังหวะไหนอีกที่ได้ครับ
1: เป็นประจำตอนเช้าและเย็น
0: ใช้เป็นวีริตเช้าบ่ายเย็นของเราเลยนะบัวบอกเคลื่อนนะสุบะมายาซูบูกิตามวะวีริกันดุอานีอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินนารวะมินอะซาบินนารวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลกอบรวะมินอะซาบิลกอบรวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลฆินาวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลฟักรวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลละตอนไหนได้อีกลูก
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอนเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะนอนใช่มั้ยก็อ่านดุอาต้นนี้นะครับไอ้ปัญหาที่จะอ่านได้หรืออ่านไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหามั้ยมีอันดับที่1หนังสือมีมั้ยอันดับที่2ถ้าหนังสือไม่มีก็ไม่มีปัญหาจำแล้วยังอิงะก็ดอลากีพอจำแล้วเอาไปใช้จริงไหมเนี่ยท่องจำแล้วแต่ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับดังนั้นพี่น้องนะครับนะก่อนที่เราจะนอนเนี่ยดีที่สุดนะครับเราใช้บทดุอาบทนี้นะครับอ่านแล้วก็นอนตะวักกะตะอัลลอฮ์ตะอาลาและช่วงไหนอีกลูก
1: และในช่วงเวลาที่รู้สึกกลัวหรือกังวล
0: ต่อเมื่อเรามีปัญหามีเรื่องรู้สึกหนักอกหนักใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเราก็สามารถที่จะอ่านดุอาต้นนี้หวังว่าสิ่งที่เรากำลังพบเจออยู่นั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็จะขจัดสิ้นให้ออกไปจากเราจากครอบครัวเราจากสังคมของเราอินชาอัลลอฮฺตะอาลาบอสเกเรนมักอสกอดานีละhari ini nya malam ini nya dah insyaallah kita bertemu pula pada malam esok dah maka sekadar inilah apa ni

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: พ่อแม่คือกำลังใจให้ลูกห่างไกลยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:31 ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถาตูลค่ะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของ Data Center ที่ทางกลุ่ม World Bank เนี่ยเขามองว่าประเทศไทยนั้นมีโอกาสนะคะที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะเรื่องนี้ต้องขอบอกก่อนว่านำบทความนี้มาจากทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งเขาได้มีการไปสัมภาษณ์นะคะทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกบรรษัทการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFC เนี่ยแล้วก็นำมาเป็นบทความดิฉันก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบเผื่อว่าคุณผู้ฟังนั้นอาจจะไม่ได้ไปอ่านนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ในเรื่องของ Data Center นะคะแล้วก็ในส่วนของ World Bank เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันนะคะเมืองไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็อีกประมาณ1เดือนโดยประมาณนะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยทางครม.เขามีการประกาศให้เป็นการ work from home นะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันศุกร์ที่16เนี่ยประกาศให้เป็นวันหยุดของคนกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ในส่วนของราชการนะคะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมืออันนี้ก็แล้วแต่ว่าภาคเอกชนไหนจะจัดสรรอย่างไรแต่ว่าในวันที่12นะคะ14-15เนี่ยเขาให้ work from home นะคะถ้าเกิดว่าจะแบ่งสารปันส่วนมาอย่างละครึ่งอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ภาคส่วนต่างๆแต่ว่าในสัปดาห์นั้นนะคะก็จะคือขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้การจราจรต่างๆหรือว่าการสัญจรต่างๆเนี่ยมันได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะคะก็เราจะมีการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMF World Bank นะคะที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนนี้กันนะคะก็คือในส่วนของ Data Center ได้ยินกันมากมายเหลือเกินนะคะสำหรับ Data Center เอ๊ะมันคืออะไรแล้วก็ดูพูดกันเยอะมากเลยลุงๆป้าๆนะอาแถวบ้านดิฉันก็มาขยายความให้ฟังหน่อยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะข้อมูลอย่างที่บอกไปนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะเขาบอกว่าในโลกตอนนี้นะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ในกี่มิติก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนผ่านมาอย่างรวดเร็วนะคะคือเรียกได้ว่าทุกมิติเลยมีการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้การมากขึ้นเรียกได้ว่า AI เนี่ยเป็นการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่นะคะในเศรษฐกิจโลกในยุคนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นตัวที่ทำเงินนะคะได้อย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยและประเทศไทยเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ว่านี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของที่ว่าไทยนั้นจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาได้มากแค่ไหนแต่ว่าคือการจะใช้โอกาสจากเงินทุนเทคโนโลยีและก็ฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพื่อที่จะสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรนั่นเองค่ะทางกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์พิเศษคุณอาโนดูบัวซาค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกบรรษัทการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFC เป็นองค์กรด้านการพัฒนาภาคเอกชนของกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะในมุมมองต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยโอกาสจาก AI Data Center และก็ EV ตลอดจนโจทย์สำคัญในการเปลี่ยนคลื่นการลงทุนครั้งใหม่ให้สร้างงานเพิ่มผลิตภาพและก็พาไทยขยับขึ้นสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงเศรษฐกิจโลกโตช้าดังนั้นโจทย์ที่น่ากังวลในเรื่องนี้ก็คือในส่วนของงานค่ะนี่ก็เป็นโจทย์แรกนะคะที่ทางกรุงเทพธุรกิจเขาได้สัมภาษณ์พิเศษคุณอาโนดูปัวซาค่ะทางด้านของอาโนดูปัวซาเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นนะคะคำตอบนี้นะคะในเรื่องของการพูดถึงการฉายภาพเศรษฐกิจโลกในปี2026ก่อนนะคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกในปี2026นี้เนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันจากการเติบโตที่ชะลอตัวลงท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นแล้วก็มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโดยกลุ่มธนาคารโลกมีการคาดการณ์กันนะคะว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะขยายตัวราว 2.5% ในปีนี้ขณะที่เงินเฟ้อของโลกก็จะเพิ่มนะคะสู่ระดับ 4% จากแรงกดดันทั้งราคาพลังงานและก็ความเสี่ยงที่ราคาอาหารจะสูงขึ้นจากวิกฤตปุ๋ยและก็ราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเติบโตชะลอลงเหลือราว 3.5% ค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากมองข้ามความผันผวนในระยะสั้นนะคะทางดูปัวซาเขาก็ระบุค่ะว่าสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็น่ากังวลมากก็คือวิกฤตการจ้างงานหรือว่า job crisis นั่นเองที่กำลังก่อตัวขึ้นในระยะยาวโดยในช่วง10ปีข้างหน้านี้จะมีคนหนุ่มสาวอยู่ที่ราวๆ 1.2 พันล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแต่ก็คาดว่าจะมีการสร้างงานใหม่เพียงแค่ประมาณ400ล้านตำแหน่งเท่านั้นนะคะช่องว่างดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากอยู่นะคะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายใหญ่ที่สุดที่มองว่าจะต้องรับมือในระยะยาวนอกเหนือจากปัญหาการเติบโตที่ชะลอลงในระยะสั้นค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการสร้างงานจึงถูกวางไว้เป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์กลุ่มธนาคารโลกเพราะงานไม่เพียงเกี่ยวข้องกับรายได้นะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของคนการรักษาแรงส่งของการเติบโตและการทำให้ผลประโยชน์จากการเติบโตกระจายไปสู่ประชาชนในวงกว้างค่ะแนวทางดังกล่าวนะคะครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งคมนาคมพลังงานถนนและก็โครงสร้างพื้นฐานในเมืองควบคู่นะคะกับการลงทุนในทุนมนุษย์ทั้งการศึกษาทักษะและสาธารณสุขค่ะการปรับกฎระเบียบและก็นโยบายให้เอื้อต่อการเติบโตของภาคเอกชนตลอดจนการระดมเงินทุนภาคเอกชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันกลุ่มธนาคารโลกก็ยังมองเห็นศักยภาพทางการเติบโตและก็การจ้างงานใน5สาขาสำคัญค่ะได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานเกษตรและธุรกิจเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวและก็การผลิตมูลค่าสูงค่ะเมื่อกลับมามองประเทศไทยดูปัวซาก็มองว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตค่อนข้างช้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อเทียบกับหลายประเทศเพื่อนบ้านแต่ปัญหาของไทยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การขาดพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะคะประเทศไทยไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วไทยนั้นเริ่มต้นจากสถานะที่มีจุดแข็งทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแล้วก็กำลังแรงงานที่มีคุณภาพค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือการลงทุนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนชะลอตัวลงขณะที่การเติบโตของผลิตภาพก็ลดลงด้วยค่ะซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งอย่างประเทศไทยนะคะอีกด้านหนึ่งปัจจัยด้านประชากรค่ะที่เคยเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยกำลังกลับมากลายเป็นแรงฉุดนะคะจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยและก็อัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำมากขณะที่การเติบโตที่เกิดขึ้นยังมีลักษณะการกระจุกตัวทั้งในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพและในกลุ่มบริษัทที่มีผลิตภาพสูงเพียงบางส่วนการเติบโตดังกล่าวยังไม่กระจายลงไปถึงผู้ประกอบการนะคะและก็บริษัทขนาดกลางอย่างทั่วถึงซึ่งธุรกิจเหล่านี้เองค่ะยังมีผลิตภาพต่ำกว่าและก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับเดียวกันกับบริษัทชั้นนำนั่นเองสำหรับเป้าหมายการก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ดูปัวซาก็บอกนะคะว่ากลุ่มธนาคารโลกนั้นสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าวของไทยนะคะแต่ว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายในช่วงเวลาอีกเพียงแค่1ทศวรรษจำเป็นต้องเร่งดำเนินการใน3ด้านสำคัญด้านแรกเลยก็คือการลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อที่จะเปิดทางให้กับภาคเอกชนสามารถเติบโตได้ค่ะด้านที่2ก็คือทุนมนุษย์นะคะ Human Capital ค่ะโดยไทยนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญและก็ลงทุนเพิ่มเติมทั้งในด้านทักษะใหม่และก็การศึกษาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ขณะที่ด้านที่3ก็คือการรักษาแรงส่งของการปฏิรูปเศรษฐกิจและกฎระเบียบค่ะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้นและก็เปิดพื้นที่ให้กับบริษัทใหม่ที่มีพลวัตสามารถเกิดและก็เติบโตขึ้นได้เราสนับสนุนความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ซึ่งอยู่ใกล้มากแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือการทำให้แน่ใจว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพร้อมทั้งลงทุนในทุนมนุษย์แล้วก็เดินหน้าการปฏิรูปเศรษฐกิจและก็กฎระเบียบอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยในส่วนของ Data Center นะคะก็บอกว่าไม่จบในส่วนแค่เรื่องของเงินลงทุนเท่านั้นนะคะท่ามกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ทั้ง Data Center Semiconductor แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าผู้บริหาร IFC นะคะเขาก็บอกนะคะว่ามองไทยนั้นมีศักยภาพสูงค่ะแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการดึงดูดอุตสาหกรรมเหล่านี้ถือเป็นทิศทางที่น่าสนใจเพราะว่าไทยกำลังต่อยอดจากจุดแข็งที่มีอยู่เดิมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่แข็งแกร่งแล้วก็สถานะหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ชั้นนำของภูมิภาคแต่สำหรับ Data Center นะคะเขาก็มีการย้ำค่ะว่าการที่ได้รับเงินลงทุนนั้นไม่ควรเป็นเป้าหมายในตัวมันเองนะคะการได้รับเงินลงทุนใน Data Center นะคะไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายนะคะในตัวของมันเองเท่านั้นการลงทุนเหล่านี้ต้องถูกนำมาใช้เพื่อสร้างงานให้คนไทยและก็สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทไทยด้วยนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่มี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ต้องทำให้ AI นั้นอยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในระบบเศรษฐกิจไทยสร้างงานในประเทศแล้วก็ถูกนำไปใช้โดยบริษัทไทยจำนวนมากขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการดึงดูดการลงทุนใน Data Center แต่ต้องทำให้ AI นั้นถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นในเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็การสร้างงานภายในประเทศเราต้องทำให้บริษัทจำนวนมากขึ้นนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้และต้องมียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อให้ภาคเอกชนรวมถึงภาคการผลิตนำ AI ไปใช้เพื่อยกระดับการผลิตอย่างแท้จริงสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ไทยเองก็มีต้นทุนเดิมนะคะที่แข็งแกร่งโดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอาเซียนและก็ประมาณ 10% ของการผลิตรถยนต์ในไทยเป็น EV แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะโจทย์ต่อไปไม่ใช่เพียงแค่การรักษาฐานการผลิตเดิมแต่คือการทำให้ไทยนั้นสามารถขยับขึ้นไปในห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตมูลค่าสูงนั่นเองค่ะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งทางด้านของดูปัวซาก็มองว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตนะคะคำถามสำคัญจึงตามมาค่ะว่าไทยนั้นมีศักยภาพเพียงพอนะคะที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้นะคะผู้บริหารของ IFC ก็ชี้นะคะว่าอีกหนึ่งจุดแข็งของประเทศไทยก็คือภาคการเงินและตลาดทุนที่มีความลึกดังนั้นแล้วโจทย์ไม่ได้อยู่เพียงแค่การหาเงินทุนใหม่แต่คือการทำให้เงินออมและก็เงินทุนที่ไทยมีอยู่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่สามารถผลิตภาพได้มากที่สุดนะคะซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้ถูกที่มากนักนั่นเองค่ะภาคการเงินและตลาดทุนของไทยมีความลึกมากนะคะดังนั้นโจทย์ก็คือการทำให้แน่ใจว่าเงินออมและเงินทุนของไทยถูกนำไปใช้นะคะในทิศทางเหล่านี้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะผลิตภาพหรือว่าการลงทุนไม่ได้ถูกนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สร้างผลิตภาพสูงที่สุดเสมอไปค่ะแต่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนั้นจะไม่สมบูรณ์หากว่าผลประโยชน์นะคะยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทชั้นนำเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นหากต้องการให้การเติบโตมีความทั่วถึงค่ะผลประโยชน์ไม่สามารถตกอยู่กับบริษัทชั้นนำเพียง 1-2% เท่านั้นนะคะเทคโนโลยีอย่าง AI ต้องถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางขึ้นโดยบริษัทไทยและก็ SME ค่ะและก็ยังต้องทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่อุปทานหรือว่าบริษัทข้ามชาติได้นั่นเองนะคะเมื่อถามถึงโอกาสที่ประเทศไทยอาจกำลังประเมินต่ำไปนะคะดูปัวซาชี้ไปที่ AI โดยบอกเขาว่าหนึ่งในโอกาสสำคัญที่สุดนะคะก็คือการนำเอา AI เข้ามายกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ EV และก็การผลิตมูลค่าสูงเพื่อทำให้ไทยยังคงเชื่อมโยงกับตลาดและห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะ AI ก็จะถูกฝังเข้าไปในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างกว้างขวางขึ้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องยนต์ของนวัตกรรมโดยเฉพาะการสร้างบริษัทใหม่แล้วก็บริษัทที่มีพลวัตนะคะเพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องยนต์การเติบโตอื่นๆเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการที่ต้องพึ่งพาบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น
อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีช่องว่างของไทยอยู่มากนะคะโดยดูโบซาอ้างถึงข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทไทยนั้นมีเพียง 12% ที่ใช้ AI ขณะที่ไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้าน AI อีกราว 80,000 คนด้วยกันค่ะมีตัวเลขหนึ่งซึ่งชัดเจนมากนะคะก็คือมีบริษัทไทยนะคะเพียงแค่ 12% ที่ใช้ AI ซึ่งถือว่าต่ำมากนะคะขณะเดียวกันก็ประเมินว่าไทยยังขาดบุคลากรด้าน AI นะคะอยู่ประมาณถึง 80,000 คนคำถามจึงอยู่ที่ว่าประเทศไทยจะสร้างหรือว่าดึงเอาบุคลากรที่มีความสามารถเหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรเพื่อให้สามารถคว้าโอกาสจาก AI ได้นั่นเองค่ะในอีกด้านหนึ่งของโอกาสนะคะก็คือความเสี่ยงค่ะซึ่งดูปัวซามองว่าประเทศไทยมีโจทย์สำคัญที่ท้าทายอยู่สองด้านนะคะก็คือความสามารถในการรับมือค่ะกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ด้านพลังงานค่ะมิติแรกไทยมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจประมาณ2ใน3ของ GDP กระจุกตัวนะคะอยู่ที่พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมหาอุทกภัยปี2011เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นแล้วว่าความเสี่ยงนะคะดังกล่าวนี้ก็สามารถสร้างผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเพียงใดค่ะดังนั้นนอกจากจะต้องปกป้องโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะแล้วก็ทรัพย์สินทางเศรษฐกิจแล้วการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปสู่เมืองรองก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะส่วนทางด้านของพลังงานนะคะซึ่งไทยนั้นต้องนำเข้าเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ขณะที่ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังมีสัดส่วนเพียงประมาณ 5% เท่านั้นละค่ะการกระจายแหล่งพลังงานและก็โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าจึงมีความสำคัญต่อความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงของไทยในอนาคตนั่นเองนะคะแม้ว่าโลกนั้นกำลังเผชิญหน้านะคะกับความขัดแย้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นแต่ดูปัวซาไม่ได้มองว่าประเด็นนี้เป็นความเสี่ยงของประเทศไทยเพียงแค่ด้านเดียวค่ะแต่ยังเป็นโอกาสนะคะแล้วก็สินทรัพย์หลักอย่างหนึ่งของประเทศด้วยนะคะช่วยให้ไทยนั้นสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจต่างๆค่ะขณะที่อาเซียนเองก็เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตแล้วก็มีความมั่งคั่งร่วมกันมากกว่าหลายภูมิภาคด้วยกันนะคะความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่นะคะที่เรากังวลมากที่สุดสำหรับประเทศไทยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญจริงๆก็คือทำอย่างไรให้การเติบโตมีความทั่วถึงและก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะโจทย์นี้สำคัญมากนะคะในช่วงที่เม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศกำลังไหลเข้าสู่ประเทศไทยโดยย้ำว่าเพียงอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างงานหรือว่าเพิ่มผลิตภาพขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจและก็ลดคอขวดด้านโลจิสติกระบบไฟฟ้าที่สามารถสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทไทยกับห่วงโซ่มูลค่าโลกค่ะเมื่อมองทั้งหมดตั้งแต่ Data Center AI EV เงินทุนไปจนถึง FDI โจทย์ของไทยนะคะจึงอาจไม่ได้อยู่ที่การเลือกว่าจะรับหรือไม่รับการลงทุนใหม่แต่คือการทำให้การลงทุนเหล่านี้ลงลึกไปถึงเศรษฐกิจไทยเชื่อมบริษัทไทยและก็ SME เข้ากับเทคโนโลยีและห่วงโซ่มูลค่าใหม่สร้างงานเพิ่มผลิตภาพและทำให้ผลประโยชน์จากการเติบโตไม่ได้กระจุกอยู่เพียงแค่บริษัทหรือบางพื้นที่ท้ายที่สุดค่ะดูโปซาก็มองว่าสิ่งที่สำคัญอาจไม่ใช่เพียงแค่ว่าเศรษฐกิจไทยจะมี GDP โตเท่าไหร่แต่ว่าคือไทยจะสร้างการเติบโตแบบใดสิ่งสำคัญคือคุณภาพของการเติบโตด้วยนะคะและก็ความกว้างของการเติบโตว่าผลประโยชน์จากการเติบโตนั้นจะถูกแบ่งออกไปได้กว้างแค่ไหนค่ะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะอาโนดูบัวซาค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกบรรษัทการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFC นะคะที่ทางด้านกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เขาไปสัมภาษณ์มาดิฉันก็นำเอาบทสัมภาษณ์เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังการเผื่อว่าจะมองเห็นทิศทางต่างๆในอนาคตมากขึ้นว่าประเทศไทยจะไปในเรื่องของการลงทุนในรูปแบบไหนแล้วก็บริษัทของท่านเองคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีบริษัทของตัวเองเนี่ยตอนนี้นำเอา AI เนี่ยมาใช้มากน้อยขนาดไหนได้ประสิทธิภาพมากหรือยังนะคะและตัวท่านเองเนี่ยเข้าใจในส่วนนี้หรือยังนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาความรู้ความคิดคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงส่งเน้นย้ำความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเข้สีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของด็อกเตอร์จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขาได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่แล้วโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่าคราวนี้หน่วยงานไหนเล่าจะมาช่วยข้าพเจ้าได้ ปรารภไปไม่นานผู้ช่วยก็มาหลายหน่วยร่วมมือกันร่วมใจบริจาคสิ่งของที่ชำรุดใช้การไม่ได้สำหรับทำปะการังเทียมการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนตู้รถสินค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำปะการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำปะการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

ัดบุ้งพุ่งใบไปกลางบ่อเห็ดตับเต่าเถาต่ำน้ำท่วมต่อถุยยืนท้อรอทวงทุ่งรวงทอง

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่เช้าวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันค่ะสุปริยาสุวรรณชื่นนุ่มมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการกับในเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้จะตรงกับเช้าวันศุกร์ที่18กันยายนบอกเลยว่าสำหรับในส่วนของบรรยากาศในเช้าวันนี้นะคะดูท้องฟ้านะก็ยังมีหมอกควันซึ่งเป็นควันพิษมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งในเรื่องราวของสภาพอากาศเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้จะมีค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 3.8 ถ้าหนูจำไม่ผิดนะแต่มันก็ค่อยๆลดลงแต่อย่างน้อยในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการข้างเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่โรคหัวใจนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจนะคะอันนี้เนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะคะออกมาข้างนอกก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะกับในเรื่องราวสภาพอากาศพอพูดถึงเดี๋ยวน้องหยิบมาฝากสักนิดหนึ่งก็แล้วกันสำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดยะลาเนี่ยตอนนี้พบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะอยู่ในช่วงของ 14.3 จนถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จังหวัดนราธิวาสพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 38.6 ไมโครกรัมแต่ลูกบาศก์เมตรแต่มันก็มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามเรื่องของสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกกำลังกายการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงแต่ถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องออกนอกอาคารจริงๆนะคะท่านก็ต้องสวมหน้ากากN95 หรือหน้ากากที่สามารถที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยช่วงนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสก็ได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาทรงร่วมงานวันลองกองงานศิลปาชีพแล้วก็งานกระจูดในงานของดีเมืองนราซึ่งจังหวัดนราธิวาสก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะโดยกิจกรรมงานของดีเราก็กำหนดจัดขึ้นไปจนถึงวันที่21กันยายนภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะคะก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาดท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค9นะคะรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภาค9รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองอธิบดีกรมการกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสรวมถึงคณะกรรมการจัดงานก็เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานรางวัลให้กับเกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร5ประเภทรวมทั้งสิ้น67รายแล้วก็ได้พระราชทานรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและพระราชทานถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงนะคะก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะพระองค์ท่านก็ได้เสด็จทอดพระเนตรงดมาผลงานของส่วนราชการต่างๆนะคะที่มาจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบนั่นเองนะคะ
นั่นคือกำหนดการของเมื่อวานซึ่งพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสก็คงจะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านเองก็ยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินซึ่งประกอบไปด้วย6คณะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดคณะกรรมการบริษัทตักใบการโยธาจำกัดนะคะคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering นะคะ

0: ารับเสด็จนะคะซึ่งในส่วนของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2464ในสมัยพระยานราศัยสุนทรลำดับที่4เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างเสร็จในสมัยพระยาสุรพลพิพิธลำดับที่5นะคะปัจจุบันจวนผู้ว่ามีอายุถึง105ปีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกำหนดการของพระองค์ท่านเมื่อวานนี้สำหรับกำหนดการของวันนี้นะคะของพระองค์ท่านที่จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในวันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามเส้นทางที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านนะคะจะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกันนะคะสำหรับกำหนดการในวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะในช่วงเวลา 8:20 นาทีพระองค์ท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะคะไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่ผู้ล่วงลับนะคะจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรนะคะให้กับในส่วนของน้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษานะคะจากนั้นค่ะพระองค์ท่านนะคะก็จะเสวยพระกยาหารกลางวันเป็นการส่วนพระองค์และลำดับต่อไปจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะคะไปยังท่าอากาศยานนราธิวาสนะคะนี่ก็จะเป็นกำหนดการนะคะกำหนดการที่หยิบมาประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่พระองค์ท่านจะเสด็จผ่านนะคะสามารถเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกันได้ตาม2เส้นทางต่างๆที่พระองค์ท่านจะเสด็จผ่านนะคะก็ถือได้ว่าในฐานะประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเราจะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน1ปีเราจะมีแค่เพียงหนึ่งครั้งที่จะได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านและพระองค์ท่านเองก็ไม่เคยส่งทอดทิ้งพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกปีนะทุกปีพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเรานะคะนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นข่าวสารที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านพักฟังบทเพลงสักนิดหนึ่งละกันนะคะหนึ่งบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อนะใครที่ชื่นชอบบทเพลงไหนอยากฟังบทเพลงอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาก็ละกันนะคะ
1: รักถูกบทหมดบุญหุ้นส่วนแบ่งกรดแก่แช่เกลือเจือน้ำแกงแช่จน

0: กับบทเพลงน้ำกรดแช่เย็นนะคะที่หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะ6นาฬิกากับอีก29นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะโดยในส่วนของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะซึ่งทุกๆเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการฉีดพ่นหมอกควันตามจุดต่างๆซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะเราจะเริ่มจากชุดที่1ในเช้าวันนี้นะเช้าวันที่1ชุดที่1ก็จะเป็นของชุมชนมัธยมันถนนโคกเคียนฝั่งโรงเรียนเทศบาล6ทุกซอยจนถึงแยกเรือกอและนะคะจากนั้นช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาล6นะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ชุดที่2ในช่วงพักเช้าค่ะก็จะเป็นโรงเรียนบางนราวิทยาและก็ช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นชุมชนเมาะสื่อแม่นะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่3ในเช้าวันนี้ก็จะเป็นของชุมชนจือปอถนนสิริชัยชาหลังบขสหมู่บ้านรักบำรุงนะคะจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนยะกัง2ถนนยะกัง2ซอย1ถึงซอย2แล้วก็ซอยภาคภูมินะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประธานชุมชนกันด้วยนะคะท่านสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่กันได้นะคะอยากจะพ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันไปนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สำหรับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสเขาก็จะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะถ้าเกิดว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงนะคะท่านก็สามารถนำหลักฐานเอกสารนะคะไปลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะส่วนอีกหนึ่งข่าวสารก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุนะคะน้องแหววต้องเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในส่วนของการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรายใหม่หรือจะเป็นผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะท่านสามารถรีบดำเนินการในการยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ซึ่งเขาจะเปิดรับนะคะในการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมนะคะไปติดต่อนำเอกสารนะคะไปที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะจ๊ะในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะก็ฝากเน้นย้ำกันมาเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเขาก็เปิดรับยืนยันสิทธิ์แล้วผู้สูงอายุรายใหม่ผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็ให้ไปรีบดำเนินการนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ยังชีพผู้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะจ๊ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่หนูหยิบมาประชาสัมพันธ์กันต่อกันด้วยกับในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตวันที่22นี้นะคะก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอระแงะ24กันยายนจะมี2จุดนะคะ24จุดแรกก็จะเป็นหอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48นะคะส่วนอีก1จุดก็จะเป็นหอประชุมอำเภอตากใบจากนั้นวันที่29กันยายนค่ะก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมโรงพยาบาลราชนรานะคะเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะท่านใดนะที่อยากจะร่วมบริจาคโลหิตคุณผู้ฟังเชื่อไหมการที่เราได้บริจาคโลหิตเพื่อเตรียมสำรองเลือดให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดของเราสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบเราสามารถช่วยให้เขาปลอดภัยได้เนี่ยก็ถือว่านับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันน้องแหววเองก็ประชาสัมพันธ์กันทุกๆวันนะเพราะอะไรเราอยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนไปร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะซึ่งน้องแหววเองก็นะครบกำหนดละ3เดือนละเดี๋ยวก็จะได้ไปบริจาคโลหิตกันต่อ3เดือนครั้งหนึ่ง3เดือนครั้งหนึ่งได้บริจาคโลหิตก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่อิ่มอกอิ่มใจกันไปนะจ๊ะ6นาฬิกากับอีก34นาทีตั้งอีก1บทเพลงมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ย้ายถิ่นฐานมิกลับบ้านนานแล้วบ่ท ถูกยำเพราะคำยอโอ้กอทอขอลาที

เขมรต่ำก็รำพันก็รักกันเป็นเหล่ากอจะดีดซึงจะดึงซอจะไปบอกข้าวบาเบียร์

2บทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่น้องแววหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันหวังว่าคงจะถูกใจนะคะบทเพลงที่จบเมื่อสักครู่นี้เป็นของศิลปินวงเดือนบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรดำรำพันนะคะอ่ะพี่ดุ้ยขอฟังบทเพลงกันมาสาวเมืองกาญจน์ใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวน้องแววเปิดให้นะคะ6:42 นคุณผู้ฟังคะหรือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ18 นาทีสุดท้ายช่วงนี้นะคะสำหรับในส่วนของกองงานกองงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือคดชสีนะคะก็เริ่มดำเนินการแข่งขันกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายโดยในส่วนของวันที่20 กันยายนนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานรางวัล นะคะซึ่งจะมีในส่วนของผู้แทนพระองค์นะคะองค์คมนตรีเดินทางมาในส่วนของการมอบถ้วยรางวัล นะคะให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันนะคะสำหรับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือคดชสีจะมีไปจนถึงวันที่20 กันยายนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไปชมไปเชียร์เป็นกำลังใจให้กับเหล่าฝีพายกันได้นะคะและก็นอกจากนี้ในส่วนของทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสก็ได้มีการกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวนะคะเนื่องจากว่ามีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งนะคะตั้งแต่เขตแม่น้ำบางนาราบริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสไปจนถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเดินเรือนะคะแล้วก็เจ้าของเรือทุกลำก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดนะคะก็ขอความร่วมมือกันมาโดยในส่วนของเขตควบคุมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่17จนถึง20 กันยายนนะคะจะห้ามเรือบรรทุกสินค้าแล้วก็เรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเรือเดินเรือผ่านในเขตควบคุมการจราจรทางน้ำโดยเด็ดขาดนะคะนอกจากเรือประเภทอื่นๆนะเรือประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่แจ้งกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านสามารถผ่านเขตควบคุมการจราจรการจราจรทางน้ำได้แต่ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็ขอให้ในส่วนของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะก็แจ้งกันมาจากทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะจ๊ะเหลือเวลาอีกประมาณ16นาทีนะคะจัดบทเพลงตามคำขอกันก่อนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแฟนๆรายการจะต้องรอเพราะฉะนั้นกับบทเพลงสาวเมืองกาญจน์เดี๋ยวน้องแววตั้งให้แป๊บหนึ่งมอบเป็นพิเศษให้กับพี่ดุ้ยมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านกันเลยนะคะ

หลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ12นาทีสุดท้ายก็จะหมดเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะเผลอแป๊บๆนะคะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดกันอีกแล้วนะเมื่อวานนี้จำไปได้ว่าพี่ดุยแอบแซวปกติถ้าฟังจากเสียงน้องแหววเนี่ยจะดูว่าเป็นคนเรียบร้อยนะคะแต่ตัวจริงนะคะตัวจริงยังไม่ได้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะจะยังไงรู้สึกว่ามันจะเป็นคำชมใช่ไหมคะพี่ดุยน้องแหววก็จะถือว่าเป็นคำชมก็แล้วกันอาจจะกระโดดกระเดกไปบ้างก็อย่าพึ่งตกใจนะคะมันอาจจะต่างจากเสียงกันไปสำหรับเสียงก็จะเป็นอีกแบบแต่ว่าบุคลิกก็อาจจะเป็นอีกแบบอะไรประมาณนี้นะจ๊ะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะเราก็จะมีกำหนดการในการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราธิพยวดีลมหลวงขออภัยค่ะกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดานะคะซึ่งในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912เองก็จะได้ร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยกำหนดการนะคะเราก็จะเริ่มรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงนะคะในช่วงของเวลา 16:55 นเป็นต้นไปและก็ในช่วงของพักเช้านี้นะคะเช้านี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:55 ค่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังทางบ้านนะคะได้รับทราบสำหรับในส่วนของกำหนดการของการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงกำหนดการในวันนี้นะคะก็แจ้งให้กับผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบอีก10นาทีสุดท้ายค่ะผู้ฟังคะ10นาทีสุดท้ายกับช่วงท้ายรายการของลูกทุ่งพัฒนานะคะวันนี้เราไม่มีข่าวการถึงแก่กรรมเอาเป็นว่าวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ทั้งทีก็อยากให้ทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านนะคะแฟนๆรายการมีความสุขน้องแหววก็มีความสุขนะอ่ะกับบทเพลงอีกสักหนึ่งอัลบั้มกันละกันนะคะจะได้มีความสุขเหมือนกับวันน้องแหววตั้งเพลงก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อ่ะเจอบทเพลงนี้เอาไว้ใกล้ๆมือพอดีหยิบบทเพลงนี้มาฝากกับคุณผู้ฟังกันก่อนกันละกันนะคะสำหรับบทเพลงของคุณฝนธนสุนทรบทเพลงนี้บทเพลงที่มีชื่อว่าพี่ชายชั่วคราวค่ะ

ค่ะเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ5นาทีสุดท้ายขอบพระคุณสำหรับสายจากคุณครูแยกเยาวราชนะคะขอฟังบทเพลงสุดที่รักกันมารักที่สุดกันมาน้องแหววก็หาแล้วนะคะคุณครูขาหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบทเพลงให้คุณครูเลยได้ไหมคะนะคะเดี๋ยวน้องแหววติดค้างเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตหาให้แป๊บนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหาไม่เจออย่างไรชดเชยกันไปก่อนกันละกันนะคะกับบทเพลงที่คุณครูขอกันมาอย่าโกรธน้องแหววก่อนนะหาไม่เจอจริงๆกับบทเพลงรักที่สุดนะคะช่วงท้ายรายการทิ้งท้ายกันด้วยกับภาษาไทยวลคำวันนี้เสนอคำว่าบรรพบุรุษบรรพบุรุษหมายถึงผู้เป็นต้นวงตระกูลซึ่งมีผู้สืบสายโลหิตมาบุคคลนับจากปู่ย่าตายายขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำที่หนูหยิบมาฝากกับแฟนๆรายการกันทุกท่านนะคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลากันด้วยกับบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะคุณครูบอกว่าคุณเสถียรทำมือเป็นคนแต่งแต่ว่าน้องแหววหาไม่เจอจริงๆเอายังไงดีเอาเป็นว่าจัดบทเพลงนี้ชดเชยกันไปก็แล้วกันนะคะคุณครูขาอย่าว่าน้องแหววนะมอบเป็นพิเศษให้กับคุณครูแยกเยาวราชกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กีสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา17นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอน